0: ี่จะใช้สารเคมีบางตัวซึ่งเป็นอันตรายนะคะความว่าเป็นอันตรายนี้ก็คือเป็นอันตรายระดับต่ำเท่าที่เราประเมินมาแล้วนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารเคมีใดๆก็ขอให้คุณครูเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวระหว่างการทดลองเราจะบอกให้นะคะว่าตัวใดบ้างที่จะต้องระวังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณครูทำตามเรานะคะอย่าเพิ่งทำก่อนนะคะ Good morning Professor George Martha and Lupita
1: We would like to ask to have the next slide please the one that says oxidation numbers after thatOne more. There we go. So it's a pleasure to be with you today again. And we're going to perform some experiments today that have to do with oxidation numbers. As you can see in the slide on your left-hand side, if two atoms share electrons, they form a covalent bond. If the electrons are completely removed from one atom to the next one, then we're talking about an ionic bond. Now, in a covalent molecule, how do we assign oxidation numbers? I'm sure that everybody knows how to do this. It's just a reminder. For example, if we have carbon dioxide, the first step is to realize that it's a molecule, and molecules are neutral. So the sum of oxidation states must be zero. In the second step, we have to assign the oxidation number of the most common element, that is oxygen, in the sense that we know that it normally works with a negative 2 oxidation state, except in some compounds like peroxides and superoxides. But normally in the oxides, it has a negative 2. So if we assign the negative 2 to both of the atoms, the oxygen atoms, then the third step says that it must be assigned a number of plus 4 to the carbon. So just reminding all of you, if we have a redox reaction like the one at the bottom, in which nitric acid reacts with hydrobromic acid, and bromine is produced plus nitric oxide plus water, then we can keep track of what happens to each element. And we can see that nothing happens to hydrogen, nothing happens to oxygen, but nitrogen is reduced from plus 5 to plus 2, and bromine is oxidized from negative 1 to 0.
2: ครับสำหรับรูปนี้นะครับ professor ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับว่าอิเล็กตรอนของธาตุนะครับเมื่อถ้าเกิดว่า2ธาตุมาเกิดพันธะกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี1อิเล็กตรอนหลุดไปให้อีกคนนึงเนี่ยก็จะเกิดเป็นไอออนขึ้นนะครับในภาพต่อมาด้านขวามือนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือมีคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมสารประกอบโคเวเลนต์ตัวนี้มีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบนะครับแต่ถ้าเราดูที่กรณีอะตอมของออกซิเจนเนี่ยจะพบว่าปกติออกซิเจนจะเป็นลบ2นะครับในกรณีที่ถัดมาก็คือคาร์บอนนะครับเมื่อออกซิเจน2ตัวเป็นลบ2คาร์บอนจึงเป็นบวก4นะครับหลังจากนั้นเมื่อมาติดตามสมการที่เกิดขึ้นนะครับไนตริกแอซิดบวกกับไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับได้เป็นโบรมีนแล้วก็ไนโตรเจนมอนอกไซด์และน้ำนะครับเมื่อติดตามเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวก็จะพบว่าไนโตรเจนจะเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก5ไปเป็นบวก2นะครับในกรณีของโบรไมด์จะเปลี่ยนจากลบ1ไปเป็น Br2 ซึ่งเลขออกซิเดชันเป็น0นะครับกรณีของไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
1: So this is actually an accounting activity. We are accounting where the electrons went. So we keep track of them in this way. In the following slide, we can see the definition of a redox reaction, and that's when we have a reaction that involves a net movement of electrons from one reactant to the other. There is a transfer of electron charge. A more precise definition would be a reaction in which we have changes in oxidation states. In this example, there is a zinc bar that is immersed in a copper sulfate solution. Because of the different activities of both of them that lead to a different electrochemical potential, we can see that zinc gives electrons to the copper 2 plus ions, and as a result, those ions deposit as copper atoms, and zinc 2 plus ions are released into the solution. So let's remember that when we talk about oxidation, we are talking about an electron loss, and a reduction is an electron gain.
0: จากสไลด์ที่แล้วนะคะซึ่งแสดงเรื่องเกี่ยวกับเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา redox นะคะหรือว่าปฏิกิริยา reduction oxidation ซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันนะคะตัวอย่างที่แสดงดังรูปเนี่ยเป็นแท่งซิงค์นะคะจุ่มอยู่ในสารลายของคอปเปอร์2บวกนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันนะคะได้เป็นซิงค์2บวกไอออนแล้วก็เกิดเป็นโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์ขึ้นมานะคะภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าซิงค์เนี่ยนะคะตัวของซิงค์เองเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะให้อิเล็กตรอนออกมาแล้วก็อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มอบให้กับคอปเปอร์2บวกนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิงค์2บวกแล้วก็คอปเปอร์0เมทัลนะคะซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็น2ครึ่งปฏิกิริยาก็คือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะซึ่งการที่สารตั้งต้นเนี่ยเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือซิงค์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ซิงค์2บวกแล้วก็อิเล็กตรอนออกมานะคะอีกครึ่งปฏิกิริยานึงก็คือครึ่งปฏิกิริยา reductionซึ่งในกรณีนี้สารตั้งต้นจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาตามตัวอย่างก็คือเป็นคอปเปอร์2บวกรับอิเล็กตรอนได้เป็นคอปเปอร์0เมทัลค่ะ
1: Let's now remember the definition of an oxidation number or oxidation state. By the way, these two terms are synonyms. And if you read the Journal of Chemical Education of this past month, I believe it was December of 2011, they have a nice discussion on this. But the end result is that they are synonyms. Please make sure that we never confuse this with the term valence, because the valence or valency of an atom is the number of bonds that it develops. It doesn't have anything to do with the oxidation number nor the oxidation state. But anyway, the oxidation number or oxidation state is equivalent to the charge that an atom would have in a compound if electrons were completely transferred. Like in this case, if we have sodium sulfate and sodium released completely its electron to oxygen and sulfur does the same, then oxygen would be negative, sulfur and sodium would be positive, and their corresponding numbers are above each one of the symbols to give a total charge of zero. As you know, we can do the same with any compound, and you can see at the very bottom some either elements, ionic salts, covalent gases, covalent liquids, ions, metallic elements, or ions, compound ions.
2: ครับสำหรับรูปนี้ก็อธิบายถึงเลขออกซิเดชันนะครับซึ่งในตอนต้น professor ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างเลขออกซิเดชันกับvalence number นะครับก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือว่าใช้แทนกันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะตอมของธาตุมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนออกไปตรงนั้นก็จะแสดงถึงเป็นเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโซเดียมได้สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้กับออกซิเจนเช่นเดียวกันกับซัลเฟอร์นะครับก็สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนซึ่งปกติแล้วออกซิเจน1อะตอมจะรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้ออกซิเจน1อะตอมมีประจุเป็น2ลบในรูปนี้เนี่ยจะพบว่ามีออกซิเจนทั้งหมด4ตัวจึงเป็นลบ8ในด้านบนนะครับทำให้สารประกอบอันนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปดูแล้วโซเดียมจากบวก1ตัวเนี่ยเรามี2ตัวก็กลายเป็นบวก2ซัลเฟอร์เป็นบวก6ออกซิเจนก็เป็นบวก8เพราะฉะนั้นประจุบวกลบก็จะ บาลานซ์กันพอดีนะครับถ้าเกิดไปดูในสารประกอบอย่างเช่นโบรมีนโซเดียมคลอไรด์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำฟอสเฟตเหล็กหรือว่า

0: ไฮดรอกไซด์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์สารประกอบอิออนิกเป็นแก๊สหรือเป็นไอออนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคำนวณเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้โดยกรณีที่เป็นโบรมีนก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็น0โซเดียมคลอไรด์ก็เช่นเดียวกันครับเป็นโซเดียมบวก1คลอไรด์ลบ1คาร์บอนไดออกไซด์ก็บวก4ที่คาร์บอนออกซิเจนเป็นลบ2น้ำและฟอสเฟตก็คิดในทำนองเดียวกันครับกรณีของฟอสเฟตมีประจุเป็นลบ3ลบนะครับเมื่อไปดูที่ฟอสฟอรัสกับออกซิเจนออกซิเจนปกติจะเป็นลบ2 4ตัวก็จะเป็นลบ8ลบ3เทคไปข้างนอกก็จะเหลือบวกฟอสฟอรัสครับ
1: All of us have seen permanganate in solution and this is the color that this solution acquires. Well, with permanganate we can do several very nice experiments because we can have changes in oxidation states.And since they have different colors, we will be able to see the different colorations that are transformed after we add some reducing agent to the permanganate. So Lupita and Martha will explain you how we do this experiment on a redox reaction for permanganate.
2: เพื่อเห็นภาพของเรื่องของเลขออกซิเดชันให้ชัดขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวอย่างก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะคะซึ่งจะเห็นว่าเจ้าเปอร์แมงกานีตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารสีม่วงถูกไหมคะซึ่งตัวแมงกานีสเองมีหลายเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่เป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตซึ่งเป็นสีม่วงแล้วเราจะดูว่าเมื่อเราใส่รีเอเจนต์ลงไปแล้ว MN เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงออกซิเดชันเนี่ยเราจะสังเกตอะไรเห็นบ้าง
3: For oxidation state of manganese we will start with purple color permanganate which has plus 7 oxidation state if we add a reducing substanceIn this case, we will use sodium bisulfite. The manganese will accept different amount of electrons depending of the pH medium where the reaction takes place. Let's start with the experiment. Label four flags with the number corresponding to each oxidation state of manganese, plus 7, plus 6, plus 4, and plus 2. Add...
2: May interrupt a bit.
0: ครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะเริ่มจากแมงกานีส7บวกนะครับแล้วเราก็จะติดตามว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดด่างนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นก็ต้องเตรียมขวดทั้งหมด4ขวดนะครับแล้วก็ให้เขียนสัญลักษณ์ไว้บนขวดว่าเป็นแมงกานีส7บวกนะครับแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกนะครับ
3: Add 2 milliliters of potassium permanganate in each flask with a plastic pipette
0: หลังจากนั้นก็เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะครับสารละลายด่างทับทิมเนี่ยนะครับประมาณ2 ml ในแต่ละขวดครับ
2: สำหรับสารละลายนี่โอเคนะคะเพราะเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะเราดูดสารละลายนะคะใช้ปิเปตดูดแล้วก็ใส่ไปทั้ง4ขวดเลยนะคะเวลาดูดจากใช้ปิเปตดูดเนี่ยนะคะบีบให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ถ้าเราดูดได้เต็มที่เนี่ย1ครั้งเนี่ยประมาณ3มิลลิลิตรแล้วค่ะใส่ในขวดเลยค่ะบีบให้สุดเลยนะคะบีบให้สุดแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยปล่อยให้เต็มนะคะแล้วถึงจะไปถ่ายลงในขวดตรงนั้นก็จะได้3 mlปิดให้แบนเลยค่ะแล้วก็ดูดเต็มที่เลยค่ะปล่อยให้มันดูดเต็มที่เลยค่ะ
4: Well, we are preparing transferring the solution so please wait
2: เดี๋ยวขอโทษทีค่ะใน direction ในคู่มือสำหรับอันนี้คือ10หยดขอโทษเอา20หยดค่ะต้องนับหยดค่ะถ้าเราบีบเต็มที่นั่นคือ3มิลลิลิตรนะคะถ้า20หยดเนี่ยไม่ถึง1มิลลิลิตรดีนะคะขอโทษค่ะหยด20หยดนะคะในคู่มือเราเนี่ยจะมีอยู่หลาย
4: หลายตอนที่บอกเป็นปริมาตรนะคะแต่เราไม่ได้แจกกระบอกตวงไปให้นะคะเราก็พยายามจะใช้ตัวพาสเซอร์ปิเป็ดนี่แหละค่ะเป็นตัวตวงให้เรานะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าบีบเต็มที่แล้วก็ดูดสารขึ้นไปนั่นคือ3 มิลลิลิตรเดี๋ยวจะมีการทดลองต่อไป

0: завтра.
1: ครับในขวดที่เป็น7บวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นขวดที่เปรียบเทียบนะครับดูสีเปรียบเทียบจะเป็นสีม่วงของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสสำหรับขวดที่เป็น6บวกนะครับให้นำมาเติม5หยดของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ10หยดนะครับแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณครูค่อยๆเติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับก็แล้วก็ติดตามสีที่เกิดขึ้นนะครับสีที่ได้ก็จะเป็นสีของแมงกานีส6บวกครับ
2: ค่ะเวลาเขย่าสารละลายนะคะเราใช้แบบเขย่าแบบหมุนนะคะอย่ากระฉอกแรงๆนะคะเพราะขวดของเราเล็กนะคะเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกมานะคะก็ทำให้เลอะเทอะแล้วก็เป็นอันตรายเพราะมันเป็นกรดถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะเราก็สังเกตสีนะคะเปรียบเทียบกับสารละลายของเปอร์แมงกานีสแต่เดิมที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปนะคะซึ่งอยู่ในสถานะเป็นMN 6บวกนะคะนะคะเราเริ่มต้นเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีสโซลูชันสารละลายของเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีสเฉยๆนี่นะคะเลขออกซิเดชันของแมงกานีสเนี่ยอยู่ในรูปของบวก7นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าพอเราเปลี่ยนบวก7ให้เป็นบวก6นะคะสีของเปอร์แมงกานีสหายเปลี่ยนไปนะคะนะที่สีออกมาเป็นออกเป็นเชิงเขียวๆน้ำเงินนะคะอันนั้นคือแมงกานีสบวก6
1: ครับในการทดลองต้องเติมน้ำด้วยนะครับ10หยดครับ
3: 4 add 10 drops of water and then sodium bisulfite drop by drop until the color changes. You will notice a brown precipitate is formed. It is corresponds to manganese dioxide. In this reaction, manganese plus 7 reduced to manganese plus 4, gains 3 electrons and forms manganese dioxide.
2: ค่ะคราวนี้เราก็จะดูขวดที่3นะคะขวดที่3เรากำลังจะเตรียมเป็นแมงกานีสบวก4นะคะ
1: ครับในการเตรียมแมงกานีสบวก4นะครับก็เริ่มต้นก็ให้เติมน้ำนะครับลงไปในนั้นนะครับประมาณ10หยดแล้วก็เติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับแต่ไบซัลไฟต์ครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตครับเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตไปจนกระทั่งสีเปลี่ยนนะครับครับผม
3: plus 2 add 5 drops of hydrochloric acid and sodium bisulfite drop by drop until color changes. The solution will be pale pink, almost colorless. In this reaction, manganese plus 7 is reduced to manganese plus 2. It gains 5 electrons.
1: ครับสำหรับหลอดสุดท้ายนะครับหรือขวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการติดตามแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่

0: เติมโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสนะครับหลังจากนั้นก็เติมกรดไฮโดรคลอริกนะครับที่เตรียมไปให้แล้วเนี่ยนะครับเติมลงไป5หยดของกรดไฮโดรคลอริกนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็เขย่านะครับเขย่าแบบคนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปนะครับจนสารละลายเปลี่ยนสีนะครับจากภาพที่มาธาแสดงให้เห็นก็จะเห็นว่าสีเปลี่ยนจากสีชมพูของแมงกานีส7บวกนะครับไปเป็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีที่ออกเขียวๆหรือว่าสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเป็นแมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกก็เป็นสีใสนะครับคุณครูลองเติมดูนะครับว่าได้สีเหมือนกันไหมครับ
1: โอเคนะคะคุณครูดูเปรียบเทียบสีเห็นชัดเจนว่าแตกต่างนะคะอันนี้ก็เนื่องจากแมงกานีสนะคะอยู่ในรูปของออกซิเดชันเลขออกซิเดชันที่แตกต่างกันนะคะในขวดที่3เนี่ยเราจะเห็นมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเห็นตะกอนน้ำตาลนะคะอันนั้นก็คือแมงกานีสไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเองนะคะ
2: What do you notice about the amount of sodium bisulfite in each flask, in each different state of oxidation of the manganese?
0: ครับ สำหรับในปฏิกิริยาแต่ละอันนะครับก็คุณครูลองสังเกตดูว่าเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยในแต่ละหลอดเท่ากันไหมหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
1: Lupita, what we prepare for the teacher is sodium tosulfate. We didn't use sodium bisulfite. It's okay, right? Because in your instruction, it said either one.
3: Yeah, either one is fine since both of them are reducing agents. Furthermore, the thiosulfate.Or the bisulfite, they are commonly found in aquarium stores, and also the permanganate is also commonly found in aquarium stores because they use it for preventing some illnesses. Fish, they use the permanganate for that, and the bisulfite or the thiosulfate, they are used in aquariums because when there is an excess of chlorine.You need to reduce it with something, and that's what they add for reducing the excess chlorine that could harm the fish.
0: ครับสารทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไบโอซัลไฟด์หรือว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตทั้งสองตัวสามารถใช้ได้ในการทดลองนี้นะครับและในการทดลองนี้เราใช้สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสและโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยทั้งสองตัวเป็นสารที่พบในร้านขายปลานะครับซึ่งโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีส จะถูกใช้เพื่อในการฆ่าเชื้อในตู้ปลานะครับในกรณีของโซเดียมไทโอซัลเฟตก็จะใช้ในการกำจัดคลอรีนที่มีมากอยู่ในน้ำครับอันนี้ก็จะพบโดยปกติอยู่แล้วครับ
1: อันนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณครูต้องการจะทำการทดลองนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีแล้วเนี่ยก็ให้ไปร้านขายปลานะคะที่เลี้ยงปลาเลี้ยงตู้ในตู้ปลาเนี่ยนะคะร้านพวกนี้ก็จะมีสารเคมีพวกนี้ขายนะคะเพราะว่าในการเขาต้องปรับสภาพน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นสารเคมีใดๆถ้าใช้เยอะๆก็เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใช้เนี่ยเราต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะให้อ่านตามคู่มือแล้วก็ดูฉลากนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะทางหัวหินนะคะทางไกลกังวลเป็นไงคะ เห็นความแตกต่างไหมคะได้เหมือนกับที่เม็กซิโกไหมคะ
4: ได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับชัดเจนครับ
3: Fun. Yes mm-hmm. Yes thank youAs you can see on the left-hand side, that is manganese plus 7 as impermanganate. But when it is reduced with one electron, it goes to manganese 6, which is the manganate ion that is green. If you reduce it with 3 electrons, it goes to manganese 4, which is the manganese dioxide, which is brown. And if you reduce it with 5 electrons in the acidic medium, it goes all the way to manganese 2.So this experiment can also be performed in a quantitative fashion. We are doing it here qualitatively, but you may want to have your students, depending on their level, if it is like a low-level high school, you could have them to count the number of drops of the bisulfite or of the thiosulfate that are required for the first flask, for the second flask, or for the third flask. And if you do it carefully, you get a ratio of 1:3:5.
0: ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็แสดงสีที่เปลี่ยนของเปอร์แมงกาเนตนะครับเราเปลี่ยนแมงกานีสจากแมงกานีส7บวกนะครับ reduce ให้เป็นแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกหลังจากถ้าเกิดสูญเสียอิเล็กตรอนไป5ถ้าเกิดว่า reduce ไปต่อนะครับก็จะได้เป็นแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการติดตามในลักษณะดูคุณภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาในการหาปริมาณก็สามารถทำได้นะครับโดยการนับจำนวนหยดของโซเดียมไบซัลเฟตที่เติมไทโอซัลเฟตที่เติมลงไปนะครับครับผม
3: Here you can see the three reactions as we just mentioned and the amount of the bisulfite that you need should be in a ratio of 1:3:5 as you can see in these reactions. Also you can discuss the pH of the medium, like if you have a basic medium in the first one, a neutral medium in the second one, or an acidic medium like in the third one. With thiosulfate, these reactions are a little more complicated. With bisulfite, they are very easy to balance.
0: ครับ จากสไลด์นี้ก็แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้ง3การทดลองที่เราทำนะครับ3ขวดที่เราทำนะครับเริ่มต้นจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตแล้วก็เติมไบซัลไฟต์ลงไปนะครับในมีเดียที่เป็นเบสก็จะพบว่าได้สารละลายที่เป็นแมงกานีส6บวกนะครับในขวดที่1ขวดที่2ก็แมงกานีส4บวกมีเดียก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ขวดสุดท้ายในสภาวะที่เป็นกรดก็จะได้แมงกานีส2บวกนะครับจำนวนปริมาณของไบซัลไฟต์ที่ใช้ก็จะเป็นขวดที่1เป็น1ต่อ3ต่อ5นะครับขวดที่1เป็นใช้1ส่วนนะครับขวดที่2ใช้3ส่วนแล้วขวดสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปเป็นแมงกานีส2บวกเนี่ยก็จะใช้ไบซัลเฟตจำนวน5โมล5เท่านะครับ5ส่วนในกรณีของไบซัลเฟตเนี่ยก็สามารถอธิบายได้จากสมการนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทโอซัลเฟตเนี่ยก็จะใช้สมการที่คอมพลีเคทกว่านี้ก็ยุ่งยากกว่านี้หน่อยครับ
1: Maybe can we have a question answer here, or we should wait?
3: Yes, go ahead. We can have questions and answers.
1: ค่ะคุณครูมีข้อสงสัยอะไรไหมคะจากการทดลองอันนี้ทางโรงเรียนวังไกลกังวลละคะ
4: ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากหัวหินครับ
5: ตรงแมงกานีส2บวกนะคะอาจารย์ถ้าเราดูในสไลด์ที่ทางเม็กซิโกโชว์จะเป็นรู้สึกเป็นสารละลายสีชมพูอ่อนแต่ทีนี้พอเราหยดลงไปแล้วมันกลายไปเป็นใสเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นแมงกานีส2บวกอยู่หรือเปล่าคะ
1: Okay, the question here is that the fourth flask the last one the color that we obtain is colorless. Why it show from your side is like a pale pink? What do you think is different?But we use sodium thiosulfite. Sodium thiosulfate that we use.
3: It probably just depends on concentration because manganese 2 plus ions are slightly pink. And if they are too dilute, then they will seem like if they were colorless.
1: ค่ะ อาจารย์เขาก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้มข้นมากกว่านะคะสำหรับแมงกานีสบวก2เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นสีชมพูแต่ของเราเนี่ยอาจจะเจือจางมากจนกระทั่งมันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีสีนะคะจริงแล้วควรจะเป็นสีชมพูจางๆนะคะ Okay, thank you. Well, we can continue.
4: อาจารย์ครับประเด็นใน
1: another question
4: ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นการอภิปรายร่วมจากที่อาจารย์เขาถามเบื้องต้นคือในกลุ่มของผมที่ลองทำเนี่ยนะครับในหยดแรกที่เราเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่ครับพอเติมหยดที่สองเนี่ยความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันสีชมพูอ่อนๆนั้นก็หายไปเลยครับซึ่งสีที่เราทำก็ปรากฏอยู่ช่วงหนึ่งครับ แต่ก็หายไปเมื่อเราเติมความเข้มข้นของโซเดียมเทอร์โอซัลเฟตเพิ่มขึ้นครับ
1: Okay, here is the observation. They said that while they adding the sodium thiosulfate at the beginning, they can see pink color, and then they add more the second drop, then suddenly that color faded.
3: I would like to draw your attention to this diagram that we are placing on the screen. This is a potential versus pH diagram, also called Purbe type diagram. And if you look at it, you can see the manganate
6: on top. รบกวนไปที่สกรีนของทางเม็กซิโกหน่อยค่ะ
3: I was saying that you can see in this Purbe type of diagram that the permanganate is in the upper part of the diagram. If you reduce it in the acidic medium, like a low pH, so again, if we go to the Purbe diagram,You can see a permanganate on the very top. If we are in an acidic medium and you reduce it, you go through manganese dioxide and eventually you go to manganese 2+. You cannot go anywhere else because in order to produce manganese metal, you would need a very powerful reducing agent that we don't have. So the only possible species is manganese 2+. Now, if you look at the neutral medium, then what happens is that, let's say that you have a reducing agent with about this potential, then you end up with manganese dioxide. But if you go to a basic medium, and we have also a reducing agent at about this potential,then you are going to manganese 6+. So with this diagram, for more advanced students, you can discuss the different oxidation states as a function of pH.
0: ครับผมจากไดอะแกรมนี้นะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นมีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือว่าแมงกานีส7+เนี่ยนะครับอยู่ด้านบนหลังจากที่เราลด pH ลงมานะครับก็จะเป็นภาพด้านซ้ายมือของกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อตัวเลขลดลงจาก7เป็น6 5 4 3 2 1เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงจากแมงกานีส7+ลงไปเป็น MnO2 นะครับแมงกานีสไดออกไซด์หลังจากนั้นก็ลดลงมาเป็นแมงกานีส2+เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการจะได้แมงกานีสที่เป็นของแข็งเป็นโลหะเนี่ยนะครับต้องใช้สารเคมีที่เป็น reducing agent ที่แรงนะครับซึ่งทำได้ยากแล้วก็ไม่มีนะครับในสภาวะที่เป็นกลาง pH เท่ากับ7เนี่ยนะครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตก็จะลดลงมาในระดับที่เป็นแมงกานีสออกไซด์ได้นะครับที่ reducing power ประมาณระดับกลางของกราฟนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปทางด้านอีกด้านนึงนะครับเมื่อ pH เป็นมากกว่า12มากกว่า7 8 9 10 11 12เนี่ยก็จะเห็นว่าเปอร์แมงกานีตนะครับจากสีม่วงนะครับก็สามารถเปลี่ยนลงมาเป็นแมงกานีสไดออกไซด์และสามารถเปลี่ยนเป็นแมงกานีส4+ได้ในสภาวะที่เป็นด่างนะครับ
1: What is the name of the this diagram again?
3: The name of the diagram is potential versus pH or Purbe. PURBAIX Purbe.
1: Thank you.
6: ถ้าสังเกตดีๆนะคะกราฟนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า Purbe curve นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของค่าศักไฟฟ้ากับ pH นะคะถ้าสังเกตก็คือแกน Y เป็นค่าศักเห็นไหมคะหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็แกน X เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็น pH เลย
1: Okay, we can continue.
3: Well, to finish this experiment, we just want to add that, as you can see also from the diagram, the +6 region is a very small region. So quite often, you end up with manganese dioxide instead of the manganate after some time. But I think that when you do it quickly, you can see the colors very clearly. And if you allow it to stand in air, it will eventually change color again.
0: ครับในสภาวะที่เป็นเบสแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมงกานีส6บวกเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ได้นะครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยเราก็สามารถติดตามเห็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีเขียวได้นะครับครับผม
3: Okay, if there are no further questions, we are ready to proceed to the next experiment. Please advise.
6: Okay, I just a few minutes. สารละลายที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมขวดมาแล้วก็เทลงขวดอย่าเทลงในซิงค์น้ำอย่าเทลงในอ่างน้ำอย่าเทลงในบ่อน้ำอะไรเงี้ยนะคะเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้เยอะๆแล้วเราค่อยมาหาทางกำจัดซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะเรียกว่าบำบัดมันก่อนที่จะไปทิ้งนะคะนะคะเดี๋ยวทางห้องส่งเองนี่ก็นิสิตของอาจารย์ก็จะช่วยกันเก็บโซลูชันนี้รวมกันเอาไว้ก่อนนะคะเราพร้อมจะเตรียมการทดลองกันอันต่อไปแล้วนะคะจะเป็นการทดลองที่4นะคะเรื่อง clock reaction นี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นิดนึงทางโรงเรียนปลายทางนะคะขวดที่เราเตรียมให้เนี่ยมันมีเป็นขวดแก้ว3ขวดนะคะได้ไม่ทราบว่ามีได้เตรียมขวดมาเพิ่มหรือเปล่านะคะถ้าไม่นี่ขอให้ใช้ร่วมกันได้ไหมคะ2กลุ่มนะคะแล้วเอาขวดมารวมกันแล้วใช้ร่วมกันนะคะสำหรับอันนี้ก็การทดลองนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของปริมาตรเข้ามานะคะของเราที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ตวงแบบแม่นยำแน่นอนนะคะก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็โดยหลักการเนี่ยก็ใช้ได้นะคะทวนอีกทีนึงว่าปริมาณที่เราใช้อันต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึง3มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ลองซ้อมบีบน้ำใช่ไหมซ้อมบีบน้ำนะคะหนึ่งกระป๋อของตัวปิเป็ดนะคะพลาสติกปิเป็ดที่เป็นยาวๆก้านยาวเนี่ยนะคะบีบเต็มที่เลยดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็คือ3มิลลิลิตรนะคะจริงๆแล้วถ้ามีกระบอกตวงก็ดีนะคะแต่เราคิดว่าทำดูแล้วเปรียบเทียบแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็1มิลลิลิตรนี่ก็คือ30หยดนะคะหยดทุกครั้งเนี่ยหยดเท่าๆกันซึ่งได้ลองให้นิสิตหลายๆคนลองทำแล้วเราก็เฉลี่ยแล้วเราได้อะค่ะ30หยดนี่เท่ากับประมาณ1มิลลิลิตรนะคะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเค we readyPlease, Marta and Lupita, please conduct the experiment.
3: If we could have the next slide, please. Thank you. In this experiment number 4, we will talk about the importance of concentration as it relates to reaction rate.And this is going to be a chemical clock reaction in which very simple substances that are found almost in any household will be used to find out how a reaction rate changes with the concentration of one of the reagents. Now, let me remind all of you that the reaction rate is achange in the concentration of a reactant or a product as time elapses.
6: การทดลองที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ชื่อว่าความเข้มข้นของสารและอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเราจะศึกษาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction rate ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อว่า chemical clock นะคะซึ่งในการทดลองนี้เราสามารถใช้สารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะหยิบจับได้จากในบ้านนะคะซึ่งการศึกษานี้เราจะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี้ยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไปตัวหนึ่งนะคะโดยขอย้ำนิดนึงว่า reaction rate หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยก็คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ

0: สารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
1: As all of you know, normally any factor that allows the particles to come faster into contact increases the reaction rate. For example, if we stir a solution, if we increase the concentration of our reagent, or if we increase the temperature, in all these cases, particles come into contact, they collide faster.
2: ครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับก็คือว่าทำอย่างไรทำให้อนุภาคของสารเนี่ยสามารถวิ่งแล้วก็ชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับปัจจัยแรกก็คือการคนสารละลายนะครับก็คือการเพิ่มพลังงานจนแล้วก็ทำให้สารนั้นวิ่งเข้ามาชนกันได้ดีนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับลำดับต่อไปคือการเพิ่มความเข้มข้นการเพิ่มความเข้มข้นคือการเพิ่มปริมาณของอนุภาคให้มีโอกาสเกิดการชนกันเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นนะครับหรือดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยของการเพิ่มอุณหภูมินะครับการเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มแรงหรือเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของสารเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วมากขึ้นโอกาสการเกิดการชนกันก็มีมากและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยครับ
1: If we could have the next slide please. As you know, vitamin C or ascorbic acid is an easily oxidizable organic substanceIt has two vicinal hydroxides united through a double bond. That makes it very easy to oxidize. If we subject it to the presence of an oxidizing agent, like iodine, then iodine gets reduced to iodide and vitamin C gets oxidized to the structure on the right-hand side, plus a couple of hydrogen ions.Now, in the presence of those hydrogen ions, the iodide can be reoxidized to iodine by the oxidant hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide oxidizes iodide to iodine, and that brings back the original reagent, which in the presence of starch, as is shown in the third reaction, develops a dark blue color because of a complex.That is formed between the starch and the iodine that most people are familiar with.
0: ปฏิกิริยาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวิตามินซีนะคะหรือว่าแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่สามารถถูกออกซิไดได้ง่ายนะคะซึ่งวันนี้ถ้าดูตามปฏิกิริยาหรือในปฏิกิริยาที่1ในสมการที่1เนี่ยจะเห็นว่าแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีเนี่ยนะคะสามารถถูกออกซิไดด้วยไอโอดีนนะคะเกิดเป็นวิตามินซีในรูปที่ถูกออกซิไดซ์แล้วหรือดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิกแอซิดนะคะแล้วก็ให้2โปรตอนออกมานะคะแล้วก็ให้ไอโอไดไอออนออกมาด้วยนะคะซึ่งในภาวะที่เป็นกรดถ้าเราดูสมการที่2เนี่ยจะเห็นว่าไอโอไดไอออนเนี่ยสามารถถูกรีออกซิไดซ์ต่อได้ตัวด้วยตัวออกซิไดซ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H2O2 นะคะเกิดกลับมาเป็น I2 หรือไอโอดีนอีกซึ่งไอโอดีนก็คือสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่1อีกนั่นเองนะคะโดยถ้าเราสังเกตในปฏิกิริยาที่3เราจะพบว่าไอโอดีนเนี่ยในภาวะที่มีน้ำแป้งก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินกับน้ำแป้งขึ้นซึ่งเราจะเห็นในรูปในฟลาสด้านขวามือนะคะ
3: เพิ่มเติมนิดหนึ่งเราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์บอกว่าในโครงสร้างของวิตามินซีเนี่ยมันจะมีหมู่ไฮดรอกซี่2หมู่ OS 2หมู่ใช่ไหมคะคือเขาก็เลือกอะค่ะเลือกสารนะคะอันนี้ทีนี้เลือกของวิตามินซีเนี่ยเนื่องจากมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปเนี่ยอยู่2หมู่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เนี่ยได้ง่ายนะคะปฏิกิริยาก็เลยเกิดได้ดีนะคะค่ะซึ่งวิตามินซีเราก็หาซื้อได้อะนะคะ
0: ในการทดลองนี้นะคะ

0: เราก็จะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาซึ่งในการทดลองเนี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางเม็กซิโกยังได้คอมเมนต์ด้วยว่าในการเตรียมความเข้มข้นของสารเนี่ยต้องปรับให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อว่าเวลาที่จับเวลาเนี่ยมันไม่นานเกินไปหรือรวดเร็วเกินไปจนเราไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ขอเตือนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่มันก็ระเหยง่ายนะคะมันก็จะแสบจมูกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่แพ็คไปให้นะคะเราจะใส่ถุงพลาสติกซีลอีกทีหนึ่งนะคะเราใส่ไว้ในถุงก่อนนะคะเราซีลไว้แล้วพอใช้เสร็จนะคะเราก็เก็บใส่ถุงแล้วซีลมันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดไว้อันนี้มันก็จะออกมาในเดี๋ยวเราก็จะได้กลิ่นไอโอดีนกันเยอะนะคะนะคะเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทำแค่พอหยดเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บใส่ถุงเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซีลจะปิดผนึกเก็บไว้ที่หลังนะคะเราเก็บไว้ในซองก่อนทางปลายทางด้วยนะคะการใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนก็จะแสบจมูกนะคะถึงแม้ว่ามันจะออกมาน้อยๆพอมันนานๆเข้ามันก็จะทำให้แสบจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บใส่ถุงซีลเราเตรียมไว้ให้อีกทีนึงแล้วนะคะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหายังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c

นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก c บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน

0: โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
1: ่ Excuse me
2: Excuse me
0: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
2: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
1: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
2: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
2: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
1: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
2: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
2: อ๋อ
0: ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
2: รัชกาลที่
1: 4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
2: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจอมเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านขอนำคุณครูทุกท่านเข้าสู่ตอนที่2ของฉลาดคิดพิชิตการอ่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสอนอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านชมคลิปการสอนของอาจารย์สุรยาไปแล้วก็จะ

ข้าใจว่าการอ่านในใจเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะพัฒนาความคิดความอ่านความฉลาดเฉลียวให้กับเด็กๆนะคะซึ่งการอ่านในใจเราสามารถแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเรียกว่าการอ่านออกค่ะการอ่านออกหมายถึงการเข้าใจตามตัวอักษรหรือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้นำเสนอค่ะส่วนการอ่านในขั้นที่3คือการอ่านได้อ่านได้หมายถึงการคิดในระดับที่สูงขึ้นเช่นตีความภาพพจน์ตีความสัญลักษณ์นะคะส่วนการวิเคราะห์เราอาจจะวิเคราะห์เป็นน้ำเสียงนะคะวิเคราะห์จุดประสงค์ค่ะและขั้นที่3เป็นขั้นการอ่านที่สูงที่สุดซึ่งเราจะต้องไปให้ถึงเรียกว่าการอ่านเป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านหรือคุณครูอาจคุ้นในชื่อว่าอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่ะคุณครูต้องเป็นผู้อ่านที่ไปให้ถึงขั้นที่3คืออ่านเป็นเพราะว่าการที่คุณครูอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นคุณครูจะสามารถประเมินคุณค่าสิ่งที่อ่านแล้วจะสามารถเลือกได้ว่าบทอ่านใดควรนำไปใช้สอนเด็กอย่างไรค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบทบาทในการเป็นครูคุณครูยังจะต้องมีจิตวิทยาของการอ่านเช่นวิเคราะห์ผู้เรียนเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอายุเท่าไหร่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเป็นเช่นไรนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือรวมไปถึงประสบการณ์ด้านภาษาด้วยค่ะว่าเด็กมีความสามารถด้านภาษามากน้อยแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือจิตวิทยาเบื้องต้นที่คุณครูจะต้องนำไปใช้ในการเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองค่ะในวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการคิดแล้วก็การจัดกิจกรรมการอ่านในห้องเรียน3เครื่องมือด้วยกันต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามเครื่องมือที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้ได้แก่3การใช้แผนผังแล้วก็การใช้กิจกรรมค่ะในส่วนของการใช้คำถามนะคะคุณครูทราบดีว่าหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเรามักจะต้องมีคำถามมาถามเด็กๆเพื่อเป็นการนำความคิดใช่ไหมคะความคิดคำถามเนี่ยมีหลายรูปแบบฝึกให้เด็กคิดได้แตกต่างกันนะคะอาจารย์จะขอนำเสนอคำถาม4รูปแบบด้วยกันดังนี้ค่ะ1คือคำถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธหมายถึงพอถามไปแล้วเด็กสามารถที่จะตอบ yes no ใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคะคือตอบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะแบบที่2เรียกว่าคำถามแบบให้เลือกตอบก็คือมีตัวเลือกเป็นกอไก่ถึงงองูหรือ A B C นั่นเองค่ะคุณครูอาจจะคิดว่าเอ๊ะคำถามแบบนี้นี่หรือกระตุ้นการคิดนี่คือคำถามที่จะเปิดการคิดให้กับเด็กๆหลังจากที่คุณครูสอนอ่านแล้วนะคะถ้าคุณครูถามคำถามที่มันยากหรือต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งนะคะคำถามเหล่านี้เด็กอาจจะรู้สึกว่าเขายากที่จะตอบแล้วเขาก็ไม่อยากจะโต้ตอบกับเราดังนั้นถ้าคุณครูใช้คำถามประเภทตอบรับปฏิเสธหรือว่าให้เลือกตอบนะคะเด็กจะรู้สึกว่าเขาตอบได้ง่ายมากแล้วก็มีปฏิกิริยากับคุณครูมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การถามในขั้นที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะการใช้คำถามแบบต่อมาเรียกว่า 5W1H นะคะ 5W1H เชื่อว่าคุณครูเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะพูดบ่อยๆเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะ6คำถามนี้เราใช้บ่อยในการที่เราทบทวนสิ่งที่เราอ่านว่าเราสามารถจับใจความสำคัญของมันได้หรือไม่นะคะแล้วคำถามต่อมาเนี่ยอันนี้คือสำคัญสำหรับการฝึกคิดนะคะเรียกว่าคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดมักจะมีการลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรเพราะเหตุใดหรือทำไมเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะคะอย่างนี้เรียกว่าคำถามปลายเปิดเด็กจะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี้อะไรก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำชมเชยหากเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายแล้วก็หลายคนช่วยกันตอบนะคะแสดงว่าครูประสบความสำเร็จในการถามคำถามค่ะเพราะว่าเด็กได้กระตุ้นการคิดไปด้วยกันค่ะนี่คือเครื่องมือแรกนะคะคือเครื่องมือที่ใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดและเครื่องมือต่อมาค่ะคุณครูคือแผนผังกราฟิกนะคะแผนผังกราฟิกเนี่ยคุณครูเคยเห็นมาแล้วว่ามันมีมากมายรูปแบบมีความหลากหลายมากเลยนะคะประโยชน์ของมันคืออะไรคะประโยชน์ของมันคือช่วยในการจัดระบบความคิดค่ะจัดเรียงความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างตอนนี้นะคะถ้าสมมุติอาจารย์วนิดาคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณครูจะมองเห็นไหมคะว่าอาจารย์คิดอะไรคุณครูมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้แผนผังความคิดเนี่ยจะทำให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีลำดับขั้นตอนยังไงมีเป็นระบบระเบียบเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะและแผนผังกราฟิกที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะพูดคร่าวๆนะคะก็คือแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้า

แบบนี้เราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมนะคะมีการกำหนดหัวข้อไว้ที่ตรงกลางนะคะหัวข้อใหญ่ตกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหัวข้อย่อยกระเพื่อมออกเหมือนวงน้ำหรือว่าใยแมงมุมเราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้มีหลายคนมักจะสับสนกับแผนผังความคิดนะคะซึ่งคนละรูปแบบกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า mind map หรือแผนผังความคิดแผนภาพความคิดนี้นะคะมันจะแตกออกเหมือนเซลล์ประสาทมีกิ่งแก้วแล้วก็มีเส้นเล็กๆแตกออกไปแล้วก็มีหลักการในการเขียนที่มีความแตกต่างกันค่ะแผนผังต่อมานะคะเรียกว่าแผนผังมโนทัศน์ค่ะแผนผังมโนทัศน์แบบนี้นะคะตามสำนักงานไหนๆคุณครูก็จะเห็นเช่นอยู่ที่โรงเรียนของตัวเองคุณครูก็อาจจะเห็นนะคะว่าแผนผังที่บอกบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆไล่เรียงลงมานะคะมักจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคือใช้แผนผังมโนทัศน์เราก็จะเห็นถึงการเรียงลำดับหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยตัวอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้หัวข้อใหญ่ว่าประเทศไทยค่ะประเทศไทยเป็นหัวข้อใหญ่แล้วแยกออกไปเป็น4ภาคคือเหนือกลางอีสานใต้แล้วหัวข้อย่อยลงไปอีกนะคะอย่างเช่นภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรคะเช่นเชียงใหม่แพร่น่านภาคกลางประกอบไปด้วยกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาแบบนี้เป็นต้นค่ะแผนผังแบบนี้นะคะมันดูง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าอะไรคือเฮดของมันคือหัวข้อใหญ่แล้วก็ย่อยย่อยเรียงลงมาคืออะไรรูปแบบแบบนี้นะคะคุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้ในการสอนวรรณคดีก็ได้นะคะเพราะว่าวรรณคดีบางเรื่องตัวละครเยอะมากเลยเช่นเรื่องอะไรคะคุณครูรามเกียรติ์หรืออีเหนาขุนช้างขุนแผนนะคะตัวละครเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนคือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นไหนคือพ่อแม่หรือลูกหลานเหลนหลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราประยุกต์ใช้เครื่องมือในลักษณะนี้ก็จะทำให้เด็กเห็นลำดับชั้นในการสืบทอดทายาทได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูเราเรียกว่าแผนผังก้างปลานะคะมันจะมีความแตกต่างกับแผนผังมโนทัศน์เล็กน้อยแผนผังมโนทัศน์คือหัวข้อใหญ่แล้วก็ขยายลงมาข้างล่างแต่ถ้าแผนผังก้างปลาหัวข้อมันอาจจะอยู่ด้านขวาแล้วขยายไปที่ด้านซ้ายหรือว่าอาจจะอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วขยายมาที่ด้านขวานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณครูเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็หัวข้อที่คุณครูต้องการที่จะคุยกับเด็กๆนะคะต่อมาเรียกว่าแผนผังแบบ T ชาร์ตค่ะคุณครูดูยังไงว่าเป็น T ชาร์ตนะคะหน้าตาที่อาจารย์ใส่มาอาจจะดูเป็นเหมือนตารางนะคะแต่อาจารย์ทำเส้นสีแดงๆไว้นะคะเส้นสีแดงแบบนี้เนี่ยคือลักษณะเหมือนตัว T นะคะ T ชาร์ตนะคะมีประโยชน์ในการที่เราเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเช่นนะคะฝั่งนึงเป็นอาหารสุขภาพอีกฝั่งนึงพูดถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราก็จะเปรียบเทียบอาหารทั้ง2 อย่างนี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเช่นอาหารสุขภาพต้องมีสารอาหารครบถ้วนส่วนอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็คือสารอาหารต้องไม่ครบถ้วนแน่นอนนะคะอาหารสุขภาพเน้นสุขภาพแต่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเน้นรสชาติค่ะอาหารสุขภาพไขมันต่ำนะคะส่วนอาหารไม่ดีต่อสุขภาพก็ต้องไขมันสูงนะคะมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันนะคะพวกนี้โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อร่อยมากเลยนะคะเช่นอะไรคะไอศกรีมกินเค้กน้ำแบบนี้เด็กๆชอบมากอย่างนี้เรียกว่าอาหารไม่ดีต่อสุขภาพนะคะพอเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเห็นความแตกต่างแล้วคุณครูก็ชวนเด็กพูดคุยต่อเนื่องได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเวนไดอะแกรมคือเป็นวงกลม2วงที่มันซ้อนกันอยู่จะทำให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มีร่วมกันเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างมาตรงนี้คือฝั่งนึงเป็นสัตว์บกอีกฝั่งนึงเป็นสัตว์น้ำนะคะฝั่งที่เป็นสัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่ดำรงชีพหากินอยู่บนบกหากลงไปอยู่ในน้ำนานๆนะคะแช่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะตายก็ถามเด็กๆมาเลยสัตว์บกมีอะไรบ้างเด็กๆก็อาจจะตอบมาว่านะมีสุนัขมีแมวช้างหนูกระต่ายเหล่านี้เป็นสัตว์บกนะคะส่วนสัตว์น้ำมีอะไรคะเช่นปลากุ้งวาฬปลาหมึกกั้งนะคะพวกนี้เป็นสัตว์น้ำอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในน้ำค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีสัตว์อีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะคะเช่นอะไรคะกบอึ่งอ่างเขียดจระเข้แบบนี้เป็นต้นค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าเวนไดอะแกรมที่จะทำให้เราเห็นเปรียบเทียบทั้งที่มันต่างกันแล้วก็มีร่วมกันด้วยนะคะแผนผังอีกแบบค่ะที่จะใช้จัดเรียงลำดับความสัมพันธ์เช่นบอกว่าอะไรเป็นเหยื่อของอะไรหรือลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้าไปหลังได้นะคะเราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะแผนผังลูกโซ่ตามที่คุณครูเห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นแผนผังลูกโซ่ที่ทำให้เห็นถึง
การเป็น

เหยื่อนะคะเช่นแพลงก์ตันพืชค่ะเป็นอาหารของแพลงก์ตันสัตว์แพลงก์ตันสัตว์เป็นอาหารของแมลงลูกปลาเป็นอาหารของปลาใหญ่และปลาใหญ่เป็นอาหารของมนุษย์สิ้นสุดอยู่แค่มนุษย์อย่างเงี้ยนะคะมีการโยงกันไปแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะส่วนถ้าคุณครูจะบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นวงกลมนะวนกันแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรค่ะอย่างเช่นวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะน้ำอยู่ในแม่น้ำ

นะคะคนละแบบกันค่ะคุณครูไปปรับใช้เลือกใช้ให้มันเหมาะสมเลยนะคะแผนผังเหล่านี้จะช่วยจัดลำดับความคิดแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกันได้สนุกสนานเชียวค่ะต่อมาค่ะคุณครูใช้แค่คำถามใช้แค่แผนผังไม่พอนะคะการใช้กิจกรรมในชั้นเรียนก็ส่งเสริมการคิดได้ค่ะเช่น PMI ค่ะ PMI P ย่อมาจาก plus หมายถึงว่าการที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วมองสิ่งนั้นในมุมบวกนะคะเพื่อที่จะหาข้อดีของมันหาแค่มุมบวกไม่พอเราต้อง M minus นะคะก็คือมองในมุมลบแล้วก็หาข้อเสียของมันด้วยแล้วก็ I นะคะ PMI ใช่ไหมคะ I มาจาก interest นะคะก็คือข้อเสนอแนะอื่นๆนะคะในสถานการณ์นั้นนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจนะคะกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะ PMI จะมีข้อดีในการที่ฝึกให้เด็กคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็มีอะไรอื่นๆหรือไม่เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดโดยใช้เหตุผลไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะคะต่อมาค่ะ Six Hats นะคะที่ด้านหน้าคุณครูจะเห็นนะคะว่ามีหมวกวางอยู่6ใบและหมวก6ใบนี้มี6สีด้วยกันนะคะนี่เป็นแนวคิดนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคของเอ็ดเวิร์ดโดโบโนนะคะที่หมวกแต่ละใบเนี่ยจะต้องคิดในรูปแบบที่ต่างกันนะคะเช่นหมวกสีขาวก็คือการหาข้อเท็จจริงจากสารที่เรารับมานะคะถ้าเปรียบกับการอ่านก็คือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนให้ไว้คืออะไรคนตอบต้องใส่หมวกสีขาวนะคะถ้าสีเหลืองคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะของสิ่งดีๆหมวกสีดำคิดถึงด้านลบนะหมวกสีแดงบอกความรู้สึกออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลนะหมวกสีเขียวเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่มันผลิยอดนะคะสิ่งที่แตกใหม่สิ่งที่เกิดใหม่นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วหมวกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นการควบคุมความคิดเป็นองค์ความรู้เป็นการรวบยอดความคิดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมียกตัวอย่างการใช้ในตัวอย่างที่ต่อจากนี้ไปอีกนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะที่สามารถนำไปใช้แล้วกระตุ้นการคิดในห้องเรียนได้อย่างดีไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับไหนนะคะเชื่อว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสังคมค่ะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กอ่านเสร็จนะคะถ้าต่างคนต่างคิดเขาก็จะได้เรียนรู้แค่ความคิดของตนเองนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กมีการมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะมีมุมมองที่ต่างกันดังนั้นถ้าเราจัดกิจกรรมให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนความคิดหลังจากที่อ่านจบแล้วก็จะเป็นการเปิดมุมมองแล้วก็เป็นการกระตุ้นการคิดให้กับเด็กๆเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากการอ่านแล้วการใช้กิจกรรม OPV Other People's Views นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กช่วยกันคิดได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือเครื่องมือที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะซึ่งที่พูดไปมีอะไรบ้างนะคะมีการใช้คำถามมีการใช้แผนผังแล้วก็มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วมนะคะต่อไปค่ะจะขอนำเสนอบทอ่านนะคะที่เรียกว่าเป็นบทอ่านที่เลือกมาสำหรับเด็กๆเป็นบทอ่านง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองอ่านไปพร้อมกันนะคะชื่อเรื่องว่าเด็กน้อยแสนดีค่ะฉันอยู่ในท้องพ่อคอยประคองแม่ต้องระวังไม่ให้กระเทือนทุกเป้าหวังลูกมีกำลังสุขจังชื่นใจเมื่อฉันเกิดมาร้องแว้ลืมตาเห็นหน้าใครๆรุมหน้าล้อมหลังระวังฉันไว้พ่อแม่อยู่ใกล้ไม่ห่างสักทีฉันหิวได้กินนมแม่หวานลิ้นไม่สิ้นชีวีถึงยามเจ็บไข้แม่ไม่รอรีรักษาลูกนี้ด้วยมีเมตตาพอโตขึ้นหน่อยไม่ทันใช้สอยคอยเร่งลูกยาให้ไปโรงเรียนเร่งเพียรศึกษาเพื่อมีวิชาสมค่าของคนเช้าก่อนจะไปฉันยกมือไหว้จะไม่ซุกซนตั้งหน้าอ่านเขียนเรื่องเรียนไม่บ่นเพื่อให้ได้ผลฝึกฝนทั้งวันกลับมาถึงบ้านยกมือประสานกราบมารดาพลันกราบบิดาด้วยแล้วช่วยแข็งขันทำงานทั้งนั้นไม่หวั่นหนักเบาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนหน้าอยู่ดูไม่อับเฉางานใดช่วยได้ไม่นั่งซบเซารีบเร่งทำเข้าพ่อแม่เบาแรงเสร็จเรื่องต่างๆอาบน้ำขัดล้างร่างกายทุกแห่งสะอาดสดใสแล้วไปจัดแจงเช็ดตัวให้แห้งทาแป้งแต่งตัวนั่งทำการบ้านทำเสร็จตรวจทานดูงานจนทั่วฝ
ึกอ่านอีกนิดไม่คิดเรื่องชั่ว

เรียนไม่กลัวหรือมัวรีรอถ้าฉันโตใหญ่มีวิชาไว้ไม่ลำบากหนอทำมาหากินมีทรัพย์สินพอจะเลี้ยงแม่พ่อขอตอบแทนคุณค่ะพอคุณครูอ่านจบบทนี้แล้วหน้าที่ของคุณครูคืออะไรคะหน้าที่ของคุณครูก็คือต้องพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่อ่านนะคะว่าคุณค่าของสิ่งที่อ่านในเรื่องนี้คุณครูต้องการที่จะให้เด็กขบคิดในประเด็นอะไรใช่เรื่องของฉันทรักหรือเปล่านะคะคุณครูอาจจะตอบว่าอันนี้คืองานเขียนประเภทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ฉันทรักของมันไหมนะคะต้องเรียนรู้เรื่องความสนอไหมใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าร้อยกลองเราสามารถที่จะพิจารณาคุณค่าเนื้อหาหรือแนวคิดได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณครูคิดว่าเด็กระดับเนี้ยคุณครูจะเอาเรื่องของความคิดเอาเรื่องของข้อคิดมาใช้ในห้องนี่คือคุณค่าที่คุณครูต้องการมอบให้กับเด็กๆก็นำไปสู่การออกแบบการสอนเลยค่ะในการออกแบบการสอนนะคะแน่นอนคุณครูจะต้องมีสเต็ปในการสอนตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะคุณครูอาจจะมองแล้วว่าคุณครูจะสอนเรื่องนี้แหละโดยที่คุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนให้มันน่าสนใจอาจจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กนะคะชวนเด็กพูดคุยเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเช่นนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยเวลาหนูกลับจากโรงเรียนแล้วหนูทำอะไรช่วยพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็อาจจะตอบมาไม่มีถูกมีผิดขอให้ตอบมานะคะการตอบก็คือการที่เด็กได้คิดได้ช่วยแล้วคุณครูชมเชยนะคะเด็กก็จะมีความรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็เชื่อมโยงสู่สิ่งที่จะอ่านได้นะคะหรือถ้าคุณครูไม่ใช้การถามคุณครูก็อาจจะมีสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเป็นข่าวที่กำลังอยู่ในกระแสนะคะมีความน่าสนใจเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะที่ต้องกลับจากโรงเรียนในตอนเที่ยงนะคะเพื่อที่จะไปที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านพ่อแม่สมมุติว่าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เด็กต้องดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถนําเข้าได้หลายวิธีหลังจากนั้นก็สู่ในช่วงของขั้นสอนนะคะขั้นสอนแน่นอนคุณครูจะต้องให้เด็กอ่านนะคะบทอ่านนี้คุณครูจะให้อ่านออกเสียงหรืออ่านในใจคะถ้าเป็นบทอ่านร้อยกลองคุณครูสามารถให้เด็กอ่านออกเสียงได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัมผัสด้วยเด็กก็จะได้รับความสนอของการเล่นสัมผัสไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเน้นในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของความคิดหนึ่งเลยพออ่านเสร็จเนี่ยจะต้องตอบได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่นะคะบทอ่านเรื่องนี้เวลาอ่านถ้าอ่านทีเดียวจบอาจจะรู้สึกว่ายาวเด็กอาจจะวอกแวกมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะคุณครูอาจจะต้องเรียกสติเด็กเช่นอ่านจบเป็นวักวักหรืออ่านจบเป็นตอนแล้วก็ชวนพูดคุยสนทนาเพื่อเช็คการติดตามเรื่องของเด็กๆว่าเขาเข้าใจเรื่องหรือไม่นะคะหรือไม่เช่นนั้นคุณครูอาจจะรู้สึกว่าเด็กของคุณครูเนี่ยเก่งเขามีสมาธิในการรับสารถ้าเช่นนั้นก็อ่านจนจบทีเดียวแล้วก็มาเช็คการเข้าใจด้วยการถามตอบก็ได้นะคะเอาทำทีหลังก็ได้นะคะสำหรับอาจารย์นะคะคราวนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ว่ามันสามารถที่จะใช้แผนผังกราฟิกเพื่อที่จะฝึกการคิดให้กับเด็กๆ3แผนผังดังนี้นะคะ1ก็คือแผนผังลูกโซ่แผนผังมโนทัศน์แล้วก็แผนผังทีชาร์ตค่ะเรามาดูที่แผนผังลูกโซ่กันก่อนนะคะนี่ค่ะคือหน้าตาของแผนผังลูกโซ่นะคะหน้าตาสวยงามแบบนี้เด็กๆจะอยากเรียนไหมคะเด็กๆอาจจะมีฝีมือวาดภาพได้สวยงามแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นอาจารย์จรรยาวรรณวาดมาให้นะคะก็จะสวยเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเรื่องที่อ่านได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเด็กตอบมาได้แบบนี้นะคะลำดับเรื่องว่าเรื่องราวของเด็กน้อยแสนดีเนี่ยเป็นการพูดคุยว่าตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์พ่อแม่ดูแลทนุถนอมพอคลอดออกมาเป็นทารกตัวน้อยพ่อแม่ปกป้องดูแลพอเป็นเด็กหน้าที่ของเด็กก็คือต้องตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะภาพการ์ตูนก็จะเห็นว่า AAA ที่คิด AA หมายถึงแบบตั้งใจเรียนเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วพอโตขึ้นนะคะเรียนจบแล้วเป็นผู้ใหญ่หน้าที่ของเด็กน้อยแสนดีก็คือทำงานดูแลพ่อแม่ค่ะเห็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูแบ่งกลุ่มให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนเป็นลูกโซ่แบบนี้แล้วเด็กสามารถเล่าเรื่องราวได้แบบนี้แสดงว่าเข้าใจเรื่องไหมคะอย่างนี้เข้าใจเรื่องนะคะต่อไปเราไม่อยากจะให้เด็กแค่เข้าใจเรื่องไม่พอแต่อยากให้เด็กฝึกการวิเคราะห์นะคะเราอาจจะใช้แผนผังมโนทัศน์มาเช่นคุณครูอาจจะมองว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นเด็กน้อยแสนดีซึ่งก็คุณครูก็อาจจะแตกหัวข้อมาว่าที่บ้านเขาต้องวิเคราะห์ว่าที่บ้านบทบาทต้องเป็นยังไงที่โรงเรียนบทบาทต้องเป็นเช่นไรและที่สังคม

ด้วยนะคะครูแตกออกมาเป็น3หัวข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แผนผังมโนทัศน์มาช่วยเวลาคุณครูเล่นกิจกรรมคุณครูอาจจะไปทำติดไว้ที่หน้าชั้นเรียนแล้วให้เด็กช่วยกันคิดกันตอบแล้วก็ค่อยๆเขียนทีละข้อลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ค่อยๆมานำเสนอทีละกลุ่มก็ได้ค่ะโอเคในตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กดีหน้าที่ที่บ้านเอาคิดวิเคราะห์คิดช่วยกันหน้าที่ที่บ้านต้องทำความสะอาดช่วยพ่อแม่นะทำกับข้าวหรือเลี้ยงน้องแบบนี้นะคะไปโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะนอกจากนั้นนอกจากตั้งใจเรียนอาจจะมีช่วยเหลืองานคุณครูยกสมุดช่วยคุณครูนะลบกระดานช่วยคุณครูหรือไม่ถ้าเด็กตอบได้แบบนี้นะคะน่าชื่นชมมากแล้วคุณครูจะชวนพูดคุยในประเด็นด้านศิลธรรมได้เยอะมากเลยนะคะแล้วต่อมาด้านสังคมเด็กจะต้องทำยังไงเด็กก็อาจจะตอบมาว่าก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเช่นอะไรคะคุณยายกำลังจะข้ามถนนอย่างนี้แล้วแบบมันอันตรายอย่างเงี้ยเด็กสามารถที่จะช่วยได้ไหมในวัยของเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือทำตามบทบาทที่เขาทำได้นะคะหรือพูดจาน่ารักกับคนอื่นมีความซื่อสัตย์หากไปซื้อของแล้วแม่ค้าทอนเงินมาเกินก็ต้องคืนไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะถ้าเกิดเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากเด็กๆจะรู้สึกว่าเด็กๆมีมุมที่น่ารักแล้วเราควรจะให้กำลังใจชื่นชมเขานะคะก็จะมีประเด็นที่คุยกันได้อีกเยอะเลยค่ะหรือคุณครูอยากจะให้เด็กฝึกการเปรียบเทียบก็ได้นะคะการคิดมีหลายแบบนะมีเปรียบเทียบคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้คือเรื่องของการคิดเปรียบเทียบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้ทีชาร์ตในการเปรียบเทียบนะคะฝั่งนึงให้คิดซิว่าเด็กดีเป็นยังไงบ้างจึงจะเรียกว่าเด็กดีแล้วเด็กไม่ดีล่ะยังไงจึงจะเรียกว่าเด็กดีนะคะประโยชน์ของการคิดแบบนี้เขาก็จะได้มาเปรียบเทียบกับตัวเขาเองด้วยว่าเขาเนี่ยอยู่ในฝั่งไหนกันแน่นะคะวิธีการของอาจารย์คือนะคะกล้องช่วยซูมด้วยนะคะค่ะอาจารย์คิดว่านะคะในชั้นเรียนของอาจารย์เนี่ยมีเวลาน้อยนะคะดังนั้นอาจารย์คิดคำไว้ให้เสร็จสรรพเลยอาจจะเป็นคำหรือเป็นวลีนะคะใส่ไว้อย่างนี้ค่ะคุณครูนี่อันนี้คือจะให้เด็กเขียนตอบคิดเองก็ได้แต่อาจารย์วนิดาคิดว่าเวลามันน้อยก็เลยทำมาเป็นบัตรคำแบบนี้นะคะทำมาเป็นบัตรคำแล้วเวลาคุณครูไปใช้นะคะคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการทำกิจกรรมการแข่งขันกันนะคะมีการจับเวลานะคะกลุ่มไหนที่เสร็จเร็วแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดก็เป็นกลุ่มชนะไปแล้วคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นบัตรเหล่านี้ด้วยนะคะปิดไว้ไม่ให้เห็นค่ะแล้วก็ต้องสับเปลี่ยนหน้าที่กันออกมาด้วยนะคะคนนึงไปเสียบไว้ในกระเป๋านี้แล้วก็วนกลับไปให้เด็กคนอื่นๆในกลุ่มมาเสียบบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอาจารย์เปรียบเทียบเด็กดีกับเด็กไม่ดียังไงบ้างลอกการบ้านนะคะเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมคะมารยาทดีเป็นเด็กดีค่ะขี้เกียจเป็นเด็กไม่ดีขยันเป็นเด็กดีนะคะสะอาดเป็นเด็กดีค่ะพูดหยาบคายเป็นเด็กไม่ดีนะคะทำการบ้านเป็นเด็กดีตรงนี้กระเป๋าผนังเรามีติดเล็กน้อยนะคะคุณครูเวลาทำคุณครูก็ระมัดระวังนะคะไม่มีมารยาทเป็นเด็กแน่นอนเป็นเด็กไม่ดีนะคะสกปรกนะคะสกปรกเป็นเด็กไม่ดีนะคะแล้วสุดท้ายพูดจาไพเราะเป็นเด็กดีค่ะแบบนี้ค่ะคุณครูถ้าคุณครูเอาไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมีเรื่องของเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดเข้ามาเช่นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของการแบ่งหน้าที่กันเรื่องของการให้คะแนนแบบนี้ก็จะเกิดบรรยากาศที่สนุกสนานได้นะคะของรางวัลที่คุณครูให้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมนมเนยหรือซื้อหามาแพงนะคะคุณครูอาจจะให้คำชมเชยหรือว่าสะสมเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแท่งสีที่มันเพิ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณครูไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณครูจะเห็นว่านะคะเวลาที่เราเอาบัตรคำเหล่านี้นะคะมาเสียบในกระเป๋าผนังแล้วมันจะเป็นมีลักษณะเป็นคู่กันนะคะเช่นทำการบ้านลอกการบ้านมีมารยาทนะคะไม่มีมารยาทขยันขี้เกียจเหล่านี้นะคะเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเปรียบเทียบค่ะแล้วคุณครูสามารถที่จะชวนเด็กพูดคุยได้อีกมากมายเลยค่ะและนี่ก็คือแผนผังนะคะที่เอามาใช้กับเรื่องเด็กน้อยแสนดีค่ะหลังจากที่คุณครูฝึกเด็กคิดเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปคือขั้นของการสรุปนะคะดังนั้นคุณครูอาจจะมอบหมายงานอื่นๆให้กับเด็กก็ได้นะคะเช่นกลับไปทบทวนดูตัวเองซิว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทที่บ้านที่เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีอย่างไรแล้วมานำเสนอด้วยรูปแบบใดก็ได้คุณครูเช่นนะคะจัดบอร์ดนิทรรศการได้ไหม
พูดคุยหน้าชั้นเรียนนำเสนอด้วยการพูดได้ไหมหรือเขียนเรื่องได้ไหมหรือให้ใหญ่ไปกว่านั้นนะคะอาจจะมีการพูดเสียงตามสายพูดหน้าเสาธงอันนี้คุณครูก็สามารถเชื่อมโยงไปได้นะคะเรื่องต่อมาค่ะคุณครูเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าควายค่ะอ่านพร้อมกันนะคะควายเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมมนุษย์นำควายมาเลี้ยงไม่น้อยกว่า 5,000 ปีโดยเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ละชาติแต่ละภาษาเช่นภาษามาเลเรียกว่ากลาบาวภาษาฟิลิปปินเรียกว่าคาราบาวภาษาเขมรเรียกว่ากระบือคำว่ากระบือในภาษาไทยถือเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกควายแต่คำไทยแท้ๆนั้นคือควายควายเป็นสัตว์คู่ใจของชาวนาไทยมาช้านานควายที่เลี้ยงเพื่อใช้งานในไร่นานี้คือควายปลักเหตุที่ชื่อควายเพราะควายปลักเพราะชอบนอนในปลักที่เป็นหลุมดินเละการที่ชอบทำอะไรซ้ำๆซากๆเช่นนอนที่เดิมเดินทางเดิมถ่ายมูลที่เดิมมีความบึกบึนแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยกินง่ายอยู่ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งที่คุ้นเคยไม่ชอบอยู่ตามลำพังด้วยนิสัยและพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำซากและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้มนุษย์เห็นประโยชน์ของควายและนำควายมาใช้งานในการเตรียมดินโดยใช้ควายเดินวนเวียนเหยียบย่ำในพื้นที่ที่กำหนดจนหญ้าจมดินและดินเป็นโคลนตมในการหักร้างถางพงก็ให้ควายเดินเหยียบย่ำบริเวณที่ต้องการหักร้างถางพงนั้นๆให้เป็นแปลงปลูกข้าวนอกจากนี้ยังใช้แรงงานควายในการลากเกวียนได้อีกด้วยเนื่องจากควายมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ช่วยประหยัดแรงงานและช่วยเตรียมดินปลูกข้าวแล้วควายยังเลี้ยงดูง่ายแข็งแรงอดทนไม่ดุร้ายเชื่อฟังคำสั่งควายจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลือกใช้งานในไร่นานะคะนี่ก็คือบทอ่านที่คุณครูจะเลือกมาใช้นะคะคุณครูก็ต้องวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณค่าของบทอ่านนี้คืออะไรแน่นอนคุณครูอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าอ๋อนี่มันเป็นงานประเภทที่ให้ความรู้จัดเป็นงานสารคดีที่มีการเขียนในลักษณะของความเรียงแบบย่อๆสั้นๆเพื่อให้มันจบในหน้าเดียวนะคะดังนั้นคุณครูวิเคราะห์ว่าเมื่อมันเป็นงานสารคดีที่ครูเลือกมาแล้วว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องได้แน่นอนคือความรู้นะคะดังนั้นการจับใจความสำคัญการได้ข้อเท็จจริงจากเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะการออกแบบกิจกรรมแน่นอนคุณครูออกแบบให้ครบตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะการอ่านงานประเภทร้อยแก้วถ้าเป็นเด็กในชั้นป.4 ป.5 ป.6 บางทีเด็กอาจจะสามารถอ่านในใจแล้วคุณครูก็กำหนดเวลาให้เหมาะสมนะคะแต่ก่อนที่จะให้เด็กอ่านคุณครูนำเข้าให้มันน่าสนใจนะคะคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรคะทำยังไงให้เด็กได้คิดคะเช่นใช้ภาพค่ะคุณครูอาจจะมีภาพนะคะมีภาพควายตัวหนึ่งขึ้นมาขอใช้คำว่ากระบือแล้วกันนะคะมีกระบือตัวหนึ่งขึ้นมาเอ๊ะคุณครูขามันไม่ชวนคิดตรงไหนเลยคุณครูอาจจะมีภาพมีกระดาษมาปิดไว้แล้วค่อยๆเปิดทีละส่วนนะคะเช่นเห็นจมูกก่อนไหมเห็นกีบเท้าก่อนไหมค่อยๆเปิดไปทีละส่วนให้เด็กฝึกจินตนาการนะคะแล้วเด็กตอบได้ไหมว่าภาพที่เขาเห็นนี่คืออะไรคือกระบือหรือไม่แล้วก็ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับกระบือนะคะหรือคุณครูบางท่านชอบร้องเพลงนะคะอยู่ที่ราชภัฏก็จะมีอาจารย์ที่ชอบร้องเพลงแล้วก็จะนำเข้าด้วยบทเพลงเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจูงฟุ้งควายคืนบ้านเฮ้ยๆนะคุณครูไปปรับใช้ได้นะคะเอาอะไรก็ได้ที่มันนำแล้วให้มันรู้สึกว่าน่าสนใจที่ดีกว่าแบบเข้าไปเงียบๆเอาเปิดหนังสือหน้าที่13อ่านแบบนี้มันไม่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กรู้สึกผ่อนคลายฝึกการคิดมันก็จะเริ่มเปิดสมองนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกเด็กคิดนะคะแน่นอนพอบอกว่ามันเป็นสารคดีคือตัวความรู้ดังนั้นคุณครูอาจจะให้เด็กเน้นที่การตอบคำถามจากการอ่านโดยเล่นเป็นเกมค่ะคุณครูกำหนดคำถามขึ้นมาแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆใครตอบคำถามได้ถูกใครตอบคำถามได้ไวนะคะอันนี้ก็จะได้คะแนนไปแล้วก็เช็คความเข้าใจจากเด็กๆอีกด้วยนะคะถ้าคุณครูไม่เน้นฉันไม่อยากได้แค่การจับใจความสำคัญเท่านั้นแต่อยากฝึกเด็กคิดด้วยใช้อะไรดีคะในที่นี้อาจารย์ขอนำเสนอการใช้คำถามหมวก6ใบควบคู่กับการใช้ Mind Map ค่ะ
หน้าตาของ Mind Map เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะการใช้ Mind Map นะคะก็คือ

การที่เด็กคิดหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการนะคะมีหมวกทั้งสีขาวคือข้อเท็จจริงสีแดงคือความรู้สึกสีดำคือข้อเสียนะคะของสิ่งนั้นสีเหลืองก็คือมุมบวกสีเขียวคือจินตนาการหรือว่าการมองอนาคตการประยุกต์และสีฟ้าคือการสรุปนะคะอันนี้แตกให้เห็นว่าคำถามที่ใช้เป็นอะไรแต่เวลาใช้คุณครูต้องตัดออกมาเป็นคำคำค่ะคำที่จะอยู่ใน mind map เนี่ยควรจะตอบเป็นคำๆที่ไม่สามารถฉีกได้อีกนะคะยิ่งสั้นยิ่งกระชับเท่าไหร่ภาพที่เราใช้มันสื่อความเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเอาละค่ะคุณครูกำหนดหัวข้อออกมาว่าฉันจะทำเป็น mind map นะแล้วก็ใช้กิจกรรมหมวก6ใบเข้าไปคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็น6กลุ่มนะคะเด็กกลุ่มนึงหมวกสีขาวเลยนะคะเด็กกลุ่มนึงสีแดงเลยค่ะเด็กแต่ละกลุ่มก็จะใช้หมวกคนละสีกันแล้วก็คิดกันคนละรูปแบบพอคิดเสร็จก็เอาคำตอบมารวมกันติดตรงที่กระดานก็ได้นะคะมีการนำเสนอความคิดของเขาแบบนี้ค่ะดูตัวอย่างนะคะสีขาวนะคะเช่นการอ่านจากเรื่องควายเมื่อสักครู่คุณครูอาจจะถามว่าลักษณะอย่างไรของควายที่ทำให้ชาวนาเนี่ยนิยมใช้ควายในการทำไร่ไถนาอันนี้คือเอาข้อเท็จจริงจากเรื่องมาเด็กก็ตอบว่าแข็งแรงทำอะไรซ้ำๆกินอยู่ง่ายแบบนี้เป็นต้นหรือเปลี่ยนไปเป็นคำถามอื่นได้ไหมถามเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ใช้เรียกควายในภาษาอื่นๆก็ได้อันนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมาสีแดงค่ะสีแดงเช่นถามว่าเด็กๆชอบไหมในการที่ใช้ควายไถนาเด็กอาจจะตอบชอบก็ได้เพราะว่าควายมันน่ารักแต่อีกกลุ่มนึงอาจจะบอกไม่ชอบเลยมองว่าเป็นการรังแกสัตว์แบบนี้ก็ไม่ผิดค่ะคำถามที่3คือสีดำนะคะก็คือมองในมุมลบอาจจะถามว่ามองว่าการใช้ควายในการไถนาเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างมุมลบคืออะไรเด็กก็จะต้องคิดแต่มุมลบของการใช้ควายไถนาเท่านั้นเช่นมันทำงานช้าทำแล้วก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยควายก็เหนื่อยแล้วเรายังต้องดูแลมันอีกเราไม่สามารถที่จะทิ้งขว้างมันได้นะคะนี้ก็ดีนะคะเรียกว่าเป็นการฝึกคิดแบบวิพากซึ่งมันก็จะมาวิพากคู่กับสีเหลืองคือการคิดแบบมุมบวกนะคะเช่นใช้ควายแล้วมันมีข้อดีไหมทำไมชาวนาถึงยังใช้ล่ะก็อย่างเช่นว่ามันให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะแล้วมันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะมันไม่มีควันดำด้วยดังนั้นจะเห็นว่านี่คือเป็นลักษณะของการคิดแบบวิพากคือสีเหลืองและสีดำนะคะต่อไปคือการคิดแบบสีเขียวคุณครูอาจจะอยากให้เด็กมีความคิดที่แบบสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆใครจะรู้นะคะว่าเด็กในชั้นเรียนของคุณครูในอนาคตอาจจะเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นทำสิ่งใหม่ๆก็ได้คุณครูมอบหมายโจทย์ให้เด็กค่ะเราจะใช้สิ่งใดในการไถนาถ้าเราไม่ต้องการใช้ควายและไม่อยากใช้รถไถนาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเด็กก็จะเริ่มคิดแล้วจะใช้อะไรเช่นอันนี้คือเด็กหญิงวนิดานะคะก็คิดมาได้แบบนี้นะคะเช่นเรามีรถไถคือไปบนถนนได้แล้วต้องมีโดรนควบคู่บินบนอากาศไปด้วยนะคะเห็นสภาพแบบไร่นาแบบมุมกว้างใช้บังคับรีโมทด้วยแล้วเราไม่ใช้น้ำมันจะน้ำมันแพงแค่ไหนไม่สนใจเพราะประเทศไทยแดดแรงมากดังนั้นเราจะต้องใช้โซลาร์เซลล์ให้หมดแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่อาจจะเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคือสีฟ้าก็คือการสรุปความคิดทั้งหมดนะคะเช่นอาจารย์ก็แจงออกมาเป็นแบบนี้ว่าอดีตนะคะเราใช้ควายในการไถนาเพราะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะแล้วอนาคตนะเราจะใช้ควายในการไถนาเหมือนเดิมไหมอาจจะบอกว่ามีเพราะมันยังมีข้อดีอยู่ใช่ไหมคะเช่นมันประหยัดพลังงานมันไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะคะหรือทำเป็นหมู่บ้านเชิงการท่องเที่ยวอย่างนี้ได้หรือมีอีกรูปแบบนึงก็คือมันสามารถเลือกได้คือใช้เครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการใช้ความคิดรวบยอดโดยหมวกสีฟ้านะคะคุณครูอย่าลืมนะคะเวลาที่ให้เด็กเขียนแผนผังในลักษณะนี้แล้วนะคะเด็กๆ เขาจะใช้ความคิดจะพูดคุยกันแล้วเวลาเขาทำเป็นชิ้นงานที่มันน่าภาคภูมิใจอย่างเงี้ยคุณครูจะต้องให้เด็กได้นำเสนอที่หน้าชั้นเพื่อที่จะได้ให้คำชื่นชมให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะของ mind map ค่ะคุณครูขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เวลาคุณครูเรียงนะคะหัวข้อที่1 นะคะเริ่มไปจากด้านขวานะคะไล่ไปเหมือนนาฬิกานะคะวนไปเป็นแบบนี้นะคะอย่าเขียนใต้เส้นนะคะเอาละค่ะคุณครูขาที่ยกตัวอย่างมานี่เป็นเพียงแค่2ตัวอย่างนะคะเป็นแค่สารคดีกับเป็นร้อยกลองประเภทไร่เท่านั้นเองแต่ว่าในหนังสือเรียนเนี่ยยังมีบทอ่านอีกหลายบทอ่านที่คุณครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดได้หรือไม่เช่นนั้นคุณครูขาในโลกนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิทานเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณครูสามารถที่จะเลือกเรื่องเนี่ยเอามาเพื่อที่จะฝึกการคิดได้เลยถ้าเราอ่านข่าวเราก็ต้องได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่อยู่ในข่าว

ว่าเขาทำถูกทำผิดอย่างไรเช่นเดียวกับการอ่านนิทานการอ่านเรื่องสั้นที่ก็ต้องได้ข้อคิดมาใช้ในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือคุณครูอ่านสารคดีก็ต้องได้ความรู้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือคุณครูจะต้องรู้ลักษณะของงานแต่ละประเภทด้วยเพราะว่ามีจุดประสงค์ในการส่งสารที่แตกต่างกันค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะฝากครูไว้นะคะเป็นการสรุปนะคะสร้างความสนใจเริ่มแต่ขั้นนำอย่าลืมให้เด็กคิดนะคะมีภาพมีเพลงก็ได้นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดใช้อะไรบ้างคะเช่นคำถามแผนผังนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดค่ะฝึกอ่านวันละนิดติดเป็นนิสัยค่ะเริ่มต้นจากตัวคุณครูเองจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านคนที่ชอบอ่านจะมีความรอบรู้แล้วก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนออย่างรอบด้านและสามารถเรียกความสนใจเด็กๆได้นะคะการอ่านวันละนิดอาจจะทำในห้องเรียนก็ได้หรือนอกห้องเรียนมีไหมคะห้องสมุดสัปดาห์หนังสือวันของการอ่านหนังสือเวทีนักอ่านแบบนี้ค่ะส่งเสริมให้เด็กได้อ่านเยอะๆแล้วก็ชื่นชมเขานะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูก่อนจะจากกันไปนะคะภาพนี้คือท่านว.วชิรเมธีได้พูดถึงความสำคัญของการอ่านไว้นะคะใครได้หลงรักการอ่านเข้าแล้วโลกแห่งการเรียนรู้ของเขาจะกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนชีวิตจิตใจของเขาจะได้รับการบำรุงด้วยวิตามินแห่งปรีชาญาณสุดวิเศษและทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาสนทนาปราศัยกับใครๆเขาจะกลายเป็นเพื่อนคุยที่สะกดให้ทุกวงสนทนาเกิดความรื่นรมและโดยวิธีนี้เองคนที่รักการอ่านจำนวนมากทั่วโลกจึงเป็นผู้ครอบครองความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่อ่านอะไรเลยค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะชวนเด็กอ่านแล้วชวนเด็กคิดแล้วก็ฝึกการคิดขั้นสูงไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วนิดาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่ม

ต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยก็สายไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่า
ถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Teacher as Learners รายการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับครูไทยของเรารายการซึ่งจะนำนวัตกรรมทางการศึกษามาแนะนำให้ครูของเราได้รู้จักค่ะกับรายการในช่วงห้องพักครูนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราได้เริ่มต้นรู้จักกับ Lesson Study ไปแล้วนะคะพอได้ดูแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วครูแอมประทับใจมากวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเลยนะคะคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูแอม
0: ค่ะสวัสดีค่ะคือได้ดูวิดีโอแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังมีความไม่กระจ่างมีความสงสัยอยู่ในส่วนตัวนะคะวันนี้ก็เตรียมคำถามมาถามอาจารย์เต็มที่เลยค่ะนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์ว่ากระบวนการของ Lesson Study เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะความจริงครูเองเนี่ยเป็น Teacher as Learner นะคะจัดก็ไม่ได้มาไปเรียนเรื่องของ Lesson Study อย่างไรแต่ว่าโอกาสที่เนื่องจากการเป็นครูนักเรียนรู้เนี่ยครูก็ได้มีโอกาสไปเรียน Coaching Mentoring ที่ในประเทศฟินแลนด์นะคะเฮลซิงกินะคะแล้วก็ต่อมาก็เข้าคอนเฟอเรนซ์นะคะน่าจะเป็นปีที่แล้วที่สิงคโปร์เรื่อง Lesson Study โดยตรงถ้าพูดง่ายๆนะคะคุณแอม Lesson Study เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการ PDCA ก็คือการแพลนดูเช็คแอคชั่นนั่นเองตัวนี้เนี่ยถ้าเขาก็มาปรับดูแล้วให้มันง่ายมากขึ้นนะคะโดยดร.สาโตะนะคะจากการที่เมื่อไปคอนเฟอเรนซ์ที่สิงคโปร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าคุณครูของอินโดนีเซียซึ่งท่านผู้ชมคงจะได้มีโอกาสได้ชมนะคะว่าเขามีงานวิจัยมาเยอะแยะในการนำเสนอที่ในประเทศสิงคโปร์ครูก็เลยคิดว่ามันใช้หลักง่ายๆอย่างไรจริงๆกระบวนการมันถ้าจำนะคะก็จะมีคำสำคัญคือคำว่าแพลนแล้วก็ดูแล้วก็ซีทีนี้คำว่าแพลนเนี่ยก็คือว่าครูลงมือวางแผนออกแบบการสอนแล้วก็เขียนแผนนะคะดูนี่ก็คือนำแผนที่มีการออกแบบนั้นเนี่ยมา implement นำไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการคือ C เนี่ยก็แปลว่าครูผู้สอนก็ C ตัวเองแล้วก็ผู้ที่เข้าไป observe เข้าไปสังเกตการสอนก็เป็นผู้ที่ได้ reflection ก็คือสะท้อนเหมือนเป็นกระจก6ด้านทำนองนั้นนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มPLC คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Professional Learning Community ก็คือชุมชนนักการเรียนรู้นักปฏิบัติมืออาชีพน
0: ะ
1: ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนนี่ก็คือผู้ที่จะแสดงการสอนก็จะต้องมาออกแบบวางแผนแล้วก็มีบัตรดีนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหมือนทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศภายในมีผู้บริหารคณะผู้บริหารที่ทำหน้าที่นิเทศภายในมีศึกษานิเทศผู้ที่เป็นนิเทศแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกอาจจะเป็นนักวิชาการคนกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม PLC นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยบัดดี้

0: อีกกับแพลนเนอร์จะวางแผนร่วมกันแล้วก็ไปแสดงการสอนสอนเสร็จแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็จะเข้าไป observe มีการบันทึกพฤติกรรมการสอนพฤติกรรมการเรียนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมานำเสนอครูจะชอบตรงที่ว่าตอนที่มีการสะท้อนความคิดเนี่ยมันทำให้เห็นจุดเด่นจุดบกพร่องแล้วก็สำคัญที่สุดตามมามันมีการทำอะไรไหมคะก็คือเอาไปทดลองใช
1: ้
0: ทดลองไปทดลองมาก็อาจจะได้นวัตกรรมการเรียนรู
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ก็คือถือว่าผ่านวิจัยนะคะ
1: โอ้อาจารย์คะกระจ่างมากเลยค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการเหล่านี้ค่ะนำไปพัฒนาครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยแล้วเอามาใช้กับนิสิตฝึกสอนหรือครูก่อนประจำการได้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ครูว่าเป็นคำถามที่ดีนะครูว่าครูก่อนประจำการหรือนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นครูอะครูนิสิตครูนักศึกษาเนี่ยมีความสำคัญอาจารย์อยากจะเรียกกระบวนการนี้ง่ายๆว่า CM ผ่าน LSก็คือ coaching mentoring นะคะผ่าน lesson study จริงๆก็คือการ coaching ก็คือการชี้แน
1: ะ
0: แล้วก็ mentoring คือการกระบวนการพี่เลี้ยงนะคะมีชื่อเยอะมากค่ะครูแอมแต่ครูจะชอบคำว่าการศึกษาผ่านบทเรียนนะคะง่ายๆเพราะ lessons แล้วก็ study บางคนก็จะเป็นการศึกษาผ่านการวิจัยแต่ว่าคำว่าบทเรียนนี้มันเกิดเป็นบทเรียนชีวิตเขาแล้วก็จะทำให้เขาได้พัฒนานะคะครูว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆที่เยี่ยมมากๆครูจึงอยากให้นวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้าไปยังในคณะครุศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์โดยการกระบวนการที่เราคัดกรองเอาบุคคลที่เข้ามาเรียนครูนะคะที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้วก็ผ่านการพัฒนาทำให้เขาเป็นครู PCK นะคะคือมีความรู้ดีในเนื้อเป็นครูเก่งแต่คำว่า PK ก็คือ pedagogical knowledge ก็คือความรู้ในเรื่องของศาสตร์การสอนเนี่ยนั่นคือความสำคัญที่มันจะต้องแมทช์กันไปด้วยกันจะสามารถพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรก็คงต้องนำเอานวัตกรรมตัวนี้เข้ามานั่นคืออาจารย์นิเทศฝ่ายคณะก็จะต้องมีความรู้ปฏิบัติได้ในการที่จะโค้ชแล้วก็เมนทอร์โดยผ่านระบบ lesson study ขณะเดียวกันบุคคลที่สำคัญมากคือครูพี่เลี้ยงที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆที่ attach กับมหาวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร
1: ์
0: กับคณะครุศาสตร์จำเป็นต้องรู้บทบาทของครูพี่เลี้ยงแล้วสำคัญตามมาการโค้ชนี่คือการชี้แนะให้ได้เป้าหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องพยายามที่จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยสอนไปด้วยนะคะ PDCA แล้วก็ทำวิจัยไปด้วยเขาจะได้นวัตกรรมการเรียนรู้โดยเขาจะไม่คับข้องใจ
1: ค
0: ือได้ไปกับกระบวนการที่เขาจัดการเรียนการสอนแล้วมีบันทึกหลังสอนพบว่าเขาเด็กมีอะไรบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ดูเฉพาะเด็กมีปัญหาเราอาจจะดูเด็กเนี่ยมีความสามารถพิเศษเช่นแต่งกลอนเก่งนะฮะหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะเราก็เสริมศักยภาพตัวนี
1: ้
0: ขณะเดียวกันเด็กที่มีปัญหาในด้านทั้งความรู้ทักษะการคิดรวมทั้งการพัฒนาให้เขาเป็นคนดีนะคะคุณรักษาพึงประสงค์ตามทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยซึ่งมีความสำคัญครูคิดว่าไอ้ตัวนวัตกรรมตัวนี้นะคะ lesson study เนี่ยจะเข้าไปช่วยพัฒนาได้ถ้าเราทำความเข้าใจกับมันอันนี้เป็นที่ครูแอมพูดก็คือครูก่อนประจำการ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราสร้างครูก่อนประจำการคือให้เป็นครูนิสิตนักศึกษานิสิตครูเนี่ยนะนิสิตครูเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีจิตวิญญาณของความเป็นครูน
1: ะ
0: ครูว่ามันเข้าไปสู่ในระบบโรงเรียนในฐานะจะเป็นครูผู้ช่วยหรือใดก็ตามก็ไปเจอครูอาวุโสครูในปัจจุบันครูที่อยู่ในระดับทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปการพัฒนาควบคู่กันไปครูก็เลยมองว่าครูที่อาวุโสในโรงเรียนเนี่ยน่าจะต้องเป็นทำหน้าที่เป็นเมนทอร์เป็นเมนเทอร์เนาะทำหน้าที่เป็นโ
1: ค้
0: ชอย่างน้อยยอดเยี่ยมในเนื้อหานะ
1: คะ
0: แล้วก็ในกระบวนการสอนที่จะต้องได้รับการเทรนโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการทำ lesson study กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญหมายความว่า สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความสามารถถ้าเขาสามารถน้อยสามารถปานกลางสามารถสูงเราจะใช้เทคนิคใช้วิธีสอนอะไรเราจะใช้กิจกรรมอะไรอันนี้สำคัญอย่างยิ่งแต่ถ้ากรณีถ้าเด็กสนใจบางคนสนใจดนตรีสนใจทางพละเรื่องของการเคลื่อนไหวสนใจนาฏศิลป์เราก็สามารถให้เขาเลือกตามความสนใจตามความถนัดครูว่าอันนี้คือเป็น

0: ประเด็นของการที่เราจะเอา lesson study เข้า
1: ไปในโรงเรียน
0: ขณะเดียวกันเนี่ยคือให้เด็กนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนรู้สำคัญที่สุดตัวคือ leader ความเป็นผู้นำ
1: เป็นผู้นำ
0: นะคะอันนี้ครูว่ามันจะกลายเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะไปเสริมสร้างในเรื่องทักษะเหล่านี้รวมทั้งการแก้ปัญหาเพื่อสร้างสรรค์ทุกประดิษฐ์สิ่งใหม่นะคะถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรก็โดยสรุปน่าจะเป็นนวัตกรรมเอาเข้าไปทำการจัดการนะคะสร้างเสริมทั้งครูใหม่นะคะแล้วก็ครูเดิมอยู่ให้พัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะของครูมืออาชีพ
1: พอฟังอย่างเงี้ยอินแล้วค่ะอาจารย์ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจละแล้วก็เตรียมพร้อมครูประจำการและเตรียมพร้อมครูก่อนประจำการละอาจารย์ขาแล้วถ้าโรงเรียนอยากให้มีระบบนี้ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง
0: ดร.ทิศนาแขมณีเนี่ยได้ทำวิจัยเราเรียกว่าวพร.คือวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงนะคะตัวนี้ตัวเดิมเลยกันค่ะเน้นในเรื่องนักเรียนเป็นสำคัญเน้นการมีส่วนร่วมเน้นว่าทุกคนทำวิจัย R&D PDCA แต่พอหลังจากที่นวัตกรรมตัวนี้เข้ามาในบ้านเรามาอย่างชัดเจนซึ่งเริ่มมีมาแล้วล่ะแล้วก็จะมาเป็นจริงเป็นจังในระยะปีนี้นะช่วงประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอานวัตกรรมตัวนี้เข้าไปนะคะในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ต้องเรียกว่าทั้งโรงเรียนคือ whole schoolหรือบางทีเราก็จะเรียกง่ายๆว่า school based management คือการจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วก็เป้าหมายสำคัญต้องคิดว่าเราจะจัดอย่างนี้ปั๊บต้องสร้าง thinking school หรือ smart school แล้วถ้านึกภาพสิทุกห้องทั้งโรงเป็นหมดมันก็จะนำไปสู่ smart school หรือ thinking school อย่างง่ายที่เราเรียกว่าเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานเทียบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสากลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ระบบตรงนี้ปุ๊บเอา lesson study เข้าไปมี coaching mentoring ช่วยเราก็จะพบว่าด้วยหน้าที่ทุกคนต่างมีบทบาทที่จะหนึ่งเป็นผู้รับ การพัฒนารับการโค้ชแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชเชอร์ทำหน้าที่เป็นเมนทอร์ทำหน้าที่โค้ชชิ่งทำหน้าที่เมนทอริงเนี่ยครูว่าแจ๋วมากแล้วครูเชื่อว่าทำได้สำเร็จก็คือหมายความว่าต้องไปพร้อมกันต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็ไปสู่วิสัยทัศน์ของหลักสูตรเพื่อจะสร้างทำให้เขาเป็นนักหลักสูตรจากนั้นเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะจัดปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของตัวเองเน้นเด็กเป็นสำคัญ
1: เน้น
0: เด็กเป็นศูนย์กลางและครูขอเสนอตัวที่เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาขณะนี้คือ4จุดเน้นโดยเฉพาะจุดเน้น5 step เนี่ยเป็นจุดเน้นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่รู้ตัวเลยเรากำลังใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ได้บอกมันบอกระบุคำถามแสวงหาสารสนเทศแล้วก็สร้างความรู้เนี่ยค่ะ3ตัวนี้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีคำว่าวิทยาศาสตร์อยู่ทีนี้ครูว่าจะต้องไปเน้นของการพัฒนาเรื่องของ literacy แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของ numeracy แล้วก็คงอีกตัวนึงก็คือเรื่องของ reasoning เป็น3ตัวพื้นฐานทำให้ครูเนี่ยผ่านการพัฒนา lesson study เขาก็จะมีชิ้นงานคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญใช้ 5 step เน้นอีกทั้งหมดรวม4จุดเน้นแล้วก็ครูว่าเขาจะได้นวัตกรรมจากงานวิจัยเพราะ reflection แล้วก็เกิดสิ่งที่คุณต้องปรับอย่างนั้นคุณต้องปรับแบบนี้แล้วลองไปใช้เพราะฉะนั้นงานนวัตกรรมการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นง่ายๆค่ะครูแอมคะเราไม่ต้องไปหากลุ่มตัวอย่างหาประชากรเราใช้เด็กของเรานั่นแหละแล
1: ้
0: วก็พัฒนาเขียนเป็นสีซ่า5หน้ามีวิจัยไร้บทมีหมดทุกหัวข้อเป็นงานวิจัยเน้นคุณภาพนวัตกรรมเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดเบิกบานไปทั้งโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คือ 1. ทุกฝ่ายถูกไหมคะ
1: คือปัจจัยความสำเร็จนะคะ
0: ทุกฝ่ายนะ 2. จุดเน้นสำคัญคือใช้กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า 5 steps แล้วก็พัฒนา4จุดเน้นเพื่อให้เข้าสู
1: ่
0: นะคะทักษะศตวรรษ21นะแล้วก็ตามมาด้วยการที่เราเนี่ยมีกลุ่ม PLC โดยผ่านนวัตกรรม coaching mentoring โดยผ่าน lesson study นี่เอง
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้อง

0: กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความกระจ่างในวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีกำลังใจแล้วค่ะอาจารย์ที่จะเอาไปทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะขยายวงกว้างไปถึงการศึกษาของประเทศชาติของเราด้วยนะคะอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ต้องการติดตามรับชมรายการย้อนหลังนะคะรับชมได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันของรายการถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามใดๆก็ตามนะคะสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของรายการเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teachers as Learners รายการที่จะนำนวัตกรรมทางการศึกษามาสู่การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยค่ะหลังจากที่เราได้รับชมที่ Lesson Study ซึ่งเป็นตัวอย่างการปฏิบัติจากต่างประเทศและการนำมาใช้ในประเทศไทยไปแล้วนะคะวันนี้ครูแอมมีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเป็นการนำ Lesson Study ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมกับการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่ว่า Coaching and Mentoring เป็นการร่วมมือของ3ฝ่ายค่ะทั้งฝ่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะไปติดตามรับชมจากผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์สุวรรณมันคาค่ะ
3: เมื่อท่านคณบดีมอบให้พวกเราได้ไปทำงานกับสพฐ.นะคะก็มีเขตพื้นที่4เขตนะคะที่ขอความร่วมมือเชิญให้พวกเราร่วมเป็นสถาบันคู่พัฒนาก็มีสพม.1สพม.42สพป.ระยอง2แล้วก็สพป.ตราดสิ่งที่สพฐ.ต้องการได้ก็คือว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนในลักษณะของให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนเราเรียกว่า4จุดเน้นนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะรู้หนังสือได้มากขึ้นอ่านออกเขียนคล่องเรื่องของรู้จำนวนคือสามารถใช้ตัวเลขใช้กราฟประกอบการเรียนรู้และอธิบายสามารถที่จะให้ความคิดเห็นเชิงเหตุผลนะคะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะก็คือมีการให้เด็กเนี่ยจะต้องสังเกตสงสัยตั้งโจทย์ตั้งสมมติฐานให้เด็กหาสารสนเทศมาสร้างคำตอบเมื่อสร้างคำตอบได้แล้วก็ต้องนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยในรูปแบบต่างๆแล้วก็นำความรู้ที่ได้สู่การบริการสังคมนะคะของจุฬาเนี่ยเราก็ต้องมาตีต่อว่ากระบวนการพาเรียนหรือว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นยังไงสิ่งที่สองที่เราทำเนี่ยก็คือวางระบบที่จะทำให้คุณครูเนี่ยสามารถจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้จริงก็คือระบบของการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ lesson study นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะจากเพื่อนร่วมทางคือพิโก้ที่ช่วยอำนวยการให้พวกเราได้มีซีรีส์นะคะ lesson study ตัวนี้เรื่องก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเราเห็นแล้วล่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังจะไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าโครงการเรากระบวนการครั้งนี้เราจำเป็นต้องจัดเวิร์กช็อป2วันนะคะแล้วมีการลงพื้นที่3ครั้งและเราจะต้องสามารถช่วยให้ทุกคนอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้ทีมกลางก็เราก็มาช่วยกันวางหลักสูตรนะคะก็ทำให้ได้หลักสูตรทำให้ได้คู่มือเพราะฉะนั้นเราก็ได้เครื่องมือการทำงานสำหรับการจัดเวิร์กช็อปแล้วองค์ประกอบของคนที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยสพฐ.เนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนมี3กลุ่มคือคุณครูที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนให้กับนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนนั้นและศึกษานิเทศเราก็จะให้คุณครูจับคู่กันเมื่อคุณครูจับคู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะสร้างทีมการทำงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่ทำงานก็จะต้องชัดเจนทั้งในฝ่ายของเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในโรงเรียนศึกษานิเทศและที่

สำคัญก็จะมีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬานะคะ1คนบ้างถึง3คนบ้างเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ที่แนะอยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม3เดือนเนี่ยเราก็นับตรงนี้ว่าเป็นการทำงาน3วงจรนะคะคุณครูแต่ละคนและคุณครูแต่ละคู่และคุณครูในแต่ละทีมโรงเรียนเนี่ย

กลับไปวางแผนกิจกรรมเพื่อที่จะพานักเรียนเรียนนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยพวกเรานับกันว่าเป็น1วงจรของการเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าสอนเมื่อเข้าสอนบัดดี้ก็จะเข้าไปสังเกตหลังจากที่สังเกตแล้วก็มาเป็นขั้นที่4คือขั้นที่สะท้อนภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยจะเห็นภาพการเรียนรู้ที่มากไปกว่าคุณครูมองเห็นเองรูปแบบหรือว่าวิธีการที่เราโคชชิ่งกันตรงนี้เนี่ยนะคะมีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนวิธีการที่พวกเราทำโคชชิ่งเนี่ยคือเราจะไม่ทำ3อย่างเราจะไม่สั่งให้คุณครูทำอะไรและเราก็จะไม่สอนวิธีการทำงานให้คุณครูด้วยนะคะและเราก็จะไม่บอกคำตอบเมื่อไม่สั่งไม่สอนไม่บอกคำตอบแล้วเราทำอะไรกันสิ่งที่เราทำเนี่ย3อย่างก็คือว่าอันที่1เนี่ยเราจะให้กำลังใจคุณครูวิธีการให้กำลังใจคุณครูที่ดีที่สุดคือการฟังคุณครูให้ได้ยินถึงสิ่งที่คุณครูกำลังเผชิญอยู่ถึงศักยภาพถึงความปรารถนาถึงอุดมการณ์และถึงความตั้งใจที่คุณครูต้องการจะทำรวมไปถึงเรื่องปัญหาอุปสรรคความคับข้องใจทั้งหลายความกลัวนะคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับคุณครูด้วยให้คุณครูเนี่ยนะคะถ้าเขาได้พูดออกมาอย่างสบายใจตรงนี้ค่ะคือการให้กำลังใจคือการฟังหลังจากนั้นอันที่สองสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องชวนคิดเราใช้หลักการสืบสอบแบบชื่นชมเราจะชวนให้คุณครูคิดว่าคุณครูมีเรื่องราวอะไรดีๆอยู่คุณครูมีต้นทุนมีศักยภาพอะไรที่ดีอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็จะชวนคุณครูคิดว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณครูอยากให้เกิดขึ้นในห้องเนี้ยมีอะไรบ้างเราก็จะสนับสนุนคุณครูว่าคุณครูคิดว่าควรจะเป็นยังไงดีนะจะใช้อะไรดีนะด้วยเหตุผลอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำเรื่องที่สามค่ะคือเชียร์ให้ทำและที่สำคัญที่พวกเราให้คุณครูทำอีกอันหนึ่งก็คือให้คุณครูสะท้อนคิดหลังสอนนะคะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยคุณครูก็จะต้องมีการบันทึกหลังสอนนะคะซึ่งเราก็ใช้รูปแบบของการสืบสอบแบบชื่นชมเช่นเดียวกันหลังจากการที่คุณครูเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ในแต่ละวงจรมันก็จะเกิดชิ้นงานซึ่งเป็นผลงานการเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนสิงหาคมอันเป็นเดือนที่4เดือนสุดท้ายของโครงการเราแทนที่พวกเราจะลงไปโค้ชคุณครูอีกครั้งเป็นครั้งที่3พวกเราก็ใช้ลักษณะของจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณครูผู้บริหารศึกษานิเทศก็ได้มีการเตรียมการเขียนบทเรียนของตัวเองมาเข้าซิมโพเซียมซึ่งจัดขึ้นที่เขตพื้นที่เขาก็ทุกคนก็จะมาพร้อมบทเรียนพวกนี้นะคะอันนี้ก็โรงเรียนหนึ่งนี่ก็อีกโรงเรียนหนึ่งนะคะซึ่งข้างในบทเรียนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้ความจริงที่เขาได้ค้นพบจากการทำงานครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะสร้างเขาเรียกว่าโมเดลของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเขาเองเพราะข้างในซิมโพเซียมเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคุณครูต่างโรงเรียนแล้วก็มีการสร้างข้อสรุปว่าบทเรียนใหญ่ของโรงเรียนเราของเขตพื้นที่เราคืออะไรและที่สำคัญทุกคนก็จะมีพูดถึงเรื่องว่าจากนี้ไปเทอมหน้าเขาจะทำอะไรกันนะคะดิฉันคิดว่าคณะทำงานของจุฬาทั้ง49คนเนี่ยเมื่อได้ไปร่วมทำงานกับคุณครูศึกษานิเทศและท่านผู้บริหารโรงเรียนใน44โรง4เขตพื้นที่จำนวนเกือบ600คนเนี่ยนะคะโอกาส4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้เรียนรู้เยอะมากเลยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะคุณครูนะคะหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาตั้งแต่ไม่สบายใจที่จะมีเพื่อนนะคะเข้ามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแผนการสอนเพราะคล้ายๆกับแผนการสอนมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเองนะคะแต่3วงจร3เดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างดีคุณครูหลายคนเนี่ยบางทีพูดในคำพูดที่พวกเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานเช่นคุณครูจะพูดว่ารู้สึกดีที่นักเรียนเนี่ยอยากเข้าใกล้คุณครูพูดว่ารู้สึกดีกับตัวเองอะในการทำงานครูในครั้งนี้คุณครูพูดว่า
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนๆน่ะจะสามารถชี้

0: ะไรได้แบบลึกซึ้งนะคะแล้วมีค่ามากเลยในการทำงานเราจะพบว่าการจับคู่กันของคุณครูเนี่ยนะคะถ้าคุณครูที่สอนเด็กกลุ่มเดียวกันแต่สอนต่างวิชาเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็จะทำให้คุณครูสามารถช่วยเด็กได้มากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มสาระเดียวกันคนละระดับก็จะทำให้คุณครูเนี่ยได้ความรู้ที่ลึกซึ้งและมีการลดทอนเนื้อหาซ้ำซ้อนระหว่างระดับและที่น่าดีใจมากเลยเมื่อคุณครูต่างวัยนะคะคุณครูน้องใหม่กับคุณครูใกล้เกษียณเนี่ยมาจับคู่กันนะคะเราได้สัมผัสรับรู้ถึงความเข้มแข็งของการสืบสานวิชาชีพครูของเรานะคะเพราะคุณครูผู้ใหญ่เนี่ยท่านเก่งในเรื่องของการจัดการห้องเรียนการเข้าใจผู้เรียนนะคะมีเทคนิคมากมายในการที่จะจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญามากมายที่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดนะคะให้กับรุ่นน้องการปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นส่วนผู้มาใหม่เนี่ยเก่งเทคโนโลยีเก่งสื่อแล้วก็เข้าใจคนรุ่นใหม่นะคะก็ทำให้คุณครูเก่าเนี่ยได้เห็นนะคะศักยภาพของน้องๆเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายทานการเรียนรู้แห่งวิชาชีพครูของเรานะคะแบบไหลผ่านการเรียนรู้ของชุมชนอันนี้นี่อย่างยอดเยี่ยมมากนะคะปัจจัยความสำเร็จของการทำงานครั้งนี้นะคะดิฉันคิดว่ามี5อย่างอย่างแรกคือผลลัพธ์การเรียนรู้เป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องชัดเจนนะคะ อย่างของกรณีของเราเนี่ยก็คือนักเรียนจะต้องได้รับคุณภาพเพิ่มขึ้น4จุดเน้นนะคะอันที่2ก็คือระบบการทำงานเนี่ยดีชัดเจนทั้งในแง่ของระบบงานนะคะที่เราต้องวางแผนว่าจะต้องมีกี่ระยะแต่ละระยะทำอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างใครที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะระบบงานระบบคนและระบบเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาช่วยอันนี้จะต้องชัดเจนนะคะดีซึ่งครั้งนี้เราก็ทำได้เช่นนั้นอันที่3เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานครั้งนี้เรามีวิธีการทำงานที่เปิดช่องทางที่หลากหลายและต่อเนื่องนะคะมีทั้งการพบกันระหว่างเพื่อนครูนะคะเป็นคู่เป็นบัดดี้แล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนระหว่างโรงเรียนมีโค้ชลงไปรวมทั้งมีการพบกันนะคะในเว็บไซต์นะคะซึ่งการเปิดช่องทางที่หลากหลายและให้การสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเดนคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในครั้งนี้ปัจจัยที่4เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนะคะมีวิธีการที่ทำให้สมรรถภาพระหว่างเราเนี่ยนะคะได้รับเกียรติซึ่งกันและกันและทำให้เราสบายใจนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบสืบสอบแบบชื่นชมนะคะเราจะให้ความสำคัญของการสื่อสารที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพในตัวเราแล้วสิ่งที่เราต้องการจะทำและความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเราพูดถึงความสำเร็จเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆแต่มีค่าที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราแต่ละคนในแต่ละคาบที่เราเข้าสอนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดวิธีสื่อสารและวิธีการปฏิบัติงานของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นระหว่างสมรรถภาพระหว่างคุณครูในโรงเรียนผู้บริหารและศึกษานิเทศแล้วก็กับผู้ที่มาจากภายนอกเช่นอาจารย์จักรุลานะคะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเฝ้าระวังสังเกตแล้วก็เป็นวิธีการที่ทำให้พวกเราสบายใจและรู้สึกดีนะคะที่จะเรียนรู้ในสิ่งพวกนี้นะคะสุดท้ายท่านคิดว่าปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในการทำงานครั้งนี้มันเหมือนพวกเรามาร่วมใจร่วมมือร่วมพลังในการทำสิ่งดีๆเพื่อให้วิชาชีพครูของเราเนี่ยนะคะสามารถรับใช้สังคมให้เขาไม่ผิดหวังให้เขาเนี่ยมีกำลังใจให้เขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะพวกเราคุยกันตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยว่างานครั้งนี้เป็นงานบุญนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้มาร่วมกันพูดทำสิ่งดีๆร่วมมือกันเพื่อให้วิชาชีพครูของเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการที่จะเกื้อกูลแล้วก็นำพาสังคมไปซึ่งมองไปลึกๆเนี่ย กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเดนคิดว่ามันช่วยให้พวกเราเนี่ยค้นพบสิ่งดีงามในตัวความเป็นครูของพวกเราช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็นำตนเองนะคะเราค้นพบอัตลักษณ์เราค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเราและวิชาชีพครูของเราแล้วเราก็ช่วยกันนำตัวเราเองให้นำพากระบวนการทำงานกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนของเราเขตพื้นที่ของเราชุมชนของเราให้สร้างโอกาสที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของเรานะคะทุกๆครั้งทุกๆคาบที่เราได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะฉันคิดว่าอันเนี้ยนะคะการร่วมมือกันทำงานในเชิงวิชาชีพในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะ5ปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: หลังจากที่ท่านได้รับชมวิทีอาร์ไปแล้วนะคะคงจะเห็นตัวอย่างวิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จโรงเรียนใดที่ต้องการจะนำไปใช้สามารถนำรูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านทางหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทางแอปพลิเคชัน Teachers as Learners ค่ะท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลความคิดเห็นหรือคำถามสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการเรายินดีตอบทุกคำถามและรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษากับการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะโดยในทุกวันเสาร์เราจะมาพบกันในช่วงห้องพักครูค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการแสดงความคิดเห็นมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของทางรายการ Teacher as Learners ค่ะเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและตอบทุกข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญของทางรายการค่ะเรามีตัวอย่างรายการไทยที่ได้นำ Lesson Study ไปใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาครูโดยผ่านกระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringจากโรงเรียนมหานภารามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะและในปัจจุบันนี้ค่ะเรารู้ความหมายของคำว่า coaching และ mentoring ในความหมายที่ว่าเป็นการชี้แนะชี้นำและการเป็นพี่เลี้ยงแต่เดิมความหมายของ2คำนี้ค่อนข้างแตกต่างไปจากปัจจุบันนี้มากนะคะเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าความหมายเดิมของทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าอะไรโดยผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพีรุโจปการสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
3: วันนี้เราจะมารู้จักคำสองคำนะคะคำว่า coaching กับคำว่า mentoring คำสองคำนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะใช้ในความหมายของการชี้แนะชี้นำการเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าความหมายเดิมของคำสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเริ่มจากคำว่า coachเป็นคำนามภาษาอังกฤษที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสกลางศตวรรษที่16ค่ะความหมายเดิมจะแปลว่ารถโค้ชหรือว่ารถม้าใหญ่ๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า carriage ก็ได้ค่ะคำว่า coach เดิมเป็นภาษาฮังการีเป็นชื่อเมืองที่สร้างรถม้าประเภทนี้นะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันก็ยืมภาษาฮังการีมาต่อมาภาษาฝรั่งเศสยืมจากภาษาเยอรมันเป็นคำว่า coach แล้วก็ภาษาอังกฤษยืมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นคำว่า coach คำว่า coach ที่มีความหมายว่าเป็นครูหรือว่าเป็น instructor หรือว่าเป็น tutor ปรากฏในช่วงปี1830ค่ะเป็นคำแสลงที่ใช้กันในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเรียก tutor ที่เปรียบเสมือนกับรถม้าที่นำนักศึกษาให้ผ่านการสอบได้นะคะส่วนคำว่าโค้ชในความหมายของโค้ชกีฬาปรากฏในช่วงปี1861ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าโค้ชที่เป็นคำนามในภาษาอังกฤษก็เลยมี2ความหมายใหญ่ๆนะคะความหมายหนึ่งเป็นความหมายในด้านพาหนะ ก็จะเป็นเรื่องของรถโค้ชรถทัวร์หรือว่าความหมายที่เป็นคนก็

0: จะเป็นคนที่สอนนะคะส่วนความหมายของคำว่า coach ที่เป็น verb นั้นปรากฏทีหลังค่ะในความหมายแรกก็คือเดินทางโดยรถโค้ชปรากฏในปี1610ส่วนความหมายว่าเป็นการเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบจะปรากฏในปี1849ค่ะคำว่าโคชชิ่งเป็นกิจกรรมอยู่ในศาสตร์หลายแขนงนะคะเช่นศาสตร์ของการพัฒนาตนเองการศึกษาผู้ใหญ่จิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาองค์กรหรือว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นจนเป็นศาสตร์ของตัวเองนะคะก็จะมี life coaching business coaching executive coaching health coaching financial coaching หรือแม้แต่ dateโค้ชหรือการโค้ชให้ออกเดทเป็นนะคะคำว่าโค้ชชิ่งตรงนี้เนี่ยมีความหมายที่น่าสนใจนะคะจาก Office of Human Capital Management ของ NASA ค่ะเขามองว่าเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองให้ได้นะคะเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวผู้โค้ชแล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญอยู่กับตัวผู้ถูกโค้ชมากกว่านะคะเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการคุยกันนะคะเป็น two-way dialogue มากกว่าที่จะเป็น one-way telling มากกว่าที่เป็นการบอกอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะมีคำว่า a coach ที่มีความหมายว่าผู้สอนผู้แนะผู้ชี้นะคะแล้วก็ a coachee ที่จะแปลว่าผู้รับการสอนหรือผู้ถูกโค้ชเราจะมี verb to coach แปลว่าสอนอบรมฝึกเราก็เติม ing เข้าไปก็จะเป็น coaching นะคะก็เป็นการสอนการฝึกอบรมการชี้แนะการชี้นำค่ะคราวนี้มาดูที่คำว่า mentor บ้างนะคะ mentor เป็นคำนามภาษาอังกฤษคำนี้ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสประมาณกลางศตวรรษที่18ค่ะคำว่า mentor ปัจจุบันแปลว่า wise advisor หรือว่า experienced and trusted advisor คำว่า mentorจริงๆแล้วเป็นชื่อคนค่ะมาจากตัวละครในเทพกรนำกรีกค่ะเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกของโอดิซุสตอนที่โอดิซุสออกไปทำสงครามเมืองทรอยแต่ในเทพกรนำกรีกที่โฮเมอร์เขียนไว้ไม่ได้พูดถึงเมนทอร์ว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเด่นประเสริฐเลิศอะไรขนาดไหนเลยนะคะความหมายของเมนทอร์ที่เป็นครูที่ปรึกษาอันประเสริฐปรากฏในงานเขียนของฟองซัวเฟนลงท่านเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักการศึกษาเขียนไว้ในเรื่อง Les Aventures de Télémaque หรือ The Adventures of Telemachus ในเรื่องนี้เมนทอร์เป็นเหมือนพ่อเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้แนะนำที่ไว้ใจได้เป็นคนคอยท้าทายเป็นคนคอยให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเมนทอร์ที่เรารู้จักกันในฐานะพี่เลี้ยงก็จะมาจาก Les Aventures de Télémaque หรือว่า The Adventures of Telemachus นี่เองค่ะจากคำนาม mentor เราก็มี verb to mentorverb ตัวนี้เป็น verb ที่ใช้ได้ทั้งแบบที่ต้องการกรรมหรือแบบไม่ต้องการกรรมก็ได้นะคะปรากฏในช่วงปี1888ในความหมายว่า to act as a mentor to serve as a teacher or trusted advisor คำว่า to mentor จะมีคำพ้องความหมายก็คือคำว่า to instruct หรือ to teach นั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เราได้ทราบความหมายของโคชชิ่งและเมนทอริงไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมค่ะกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ professional learning community ซึ่งเป็นตัวอย่างของผลลัพธ์และความสำเร็จอันเป็นความร่วมมือของ3ฝ่ายด้วยกันได้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนี้นะคะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเองค่ะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ถึงที่มาองค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์ค่ะดร.สุวิทิดาจรุงเกียรติกุลอาจารย์ประจำสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภาษาไทยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้คำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพชุมชนครูเพื่อสิทธิ์ชุมชนกัลยาณมิตรเพื่อสิทธิ์ส่วนในทางภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีคำที่ใช้อย่างเป็นทางการคือคำว่า professional learning community ชื่อย่อก็คือ PLC แล้วก็ที่ล่าสุดนะคะในสังคมไทยเรามีการใช้คำว่า teaching learning community ด้วยค่ะซึ่งความเป็นชุมชนก็คือการที่เราในฐานะครูที่ทำงานในสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนเนี่ยนะคะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยการรวมกลุ่มของครูเนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็อาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผู้บริหารแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เสริมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องแผนการสอนการประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในระหว่างการทำงานในโรงเรียนนะคะแล้วก็เกิดการแบ่งปันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างที่ครูสอนแล้วก็ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับสถาบันการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับตัวบุคคลก็คือตัวครูนะคะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จของผู้เรียนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เราอยากจะพัฒนาให้สังคมไทยเนี่ยมีกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคงน่าจะเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของครูในโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้บริหารในฐานะผู้นำทางวิชาการแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ปกครองหรือว่าภาคส่วนอื่นๆชุมชนนะคะที่บริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะจนทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็คือครูนำประเด็นปัญหาความต้องการของผู้เรียนหรือว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำกระบวนการที่เราคิดร่วมกันนี้นะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาในห้องเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้เรียนแห่งการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพครูอย่างแท้จริงค่ะโครงการที่คณะครุศาสตร์นะคะพัฒนาขึ้นก็คือโครงการพัฒนาวิชาชีพครูนะคะโดยการสร้างกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพหรือว่า professional learning community เนื่องจากมีองค์ประกอบนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนในแง่ของการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยตามหลักการเนี่ยมีทั้ง3ระดับทั้งในระดับสถาบันระดับเครือข่ายแล้วก็ระดับชาติที่ทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไปดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็ถือเป็นระดับสถานศึกษาแล้วก็มีองค์ประกอบในแง่ของการดำเนินการร่วมกันทั้งในส่วนขององค์กรกลางอย่างคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอีกทั้งยังมีตัวกิจกรรมเสริมนะคะซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนวิชาชีพครูเนี่ยก็คือการมีเว็บไซต์หรือว่าช่องทางที่ครูจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มีการนำแผนหรือว่ากิจกรรมที่ตัวเองพัฒนาขึ้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีพื้นที่นะคะให้ครูนอกเหนือจากการที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันในโรงเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถาบันหรือว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่น

0: ที่จะดำเนินการในการพัฒนาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่นก็คือตัวครูแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพก็คือผู้เรียนนะคะหากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศพร้อมใจที่จะเสียสละดำเนินการในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นสื่อกลางในการทำให้ทุกฝ่ายนะคะทำให้การศึกษาของชาติพัฒนาเนี่ยเชื่อว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะก็จะเป็นช่องทางที่สำคัญแล้วก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube และแอปพลิเคชันของรายการ Teacher as Learners ทาง App Store และ Play Store นะคะและถ้าท่านใดมีความคิดเห็นมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของทางรายการมาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ

ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะ6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป
สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบ

กันแล้วนะฮะและ2นะฮะ NADH และไพลูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพลูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพลูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพลูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์ fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกัน

แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone bit เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิตสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิตสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแส

จากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสัก2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VBซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของอันเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัว
ัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัววอลต์มิเตอร์คร่อมตัวนี้ไว้

ก็ดูว่าค่าความต่างศักย์ค่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมัน

0: ่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
1: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
0: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
1: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
0: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
1: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
0: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
1: แย
0: ่
1: แล้ว
2: เครื่อง
1: หมดเลย
0: ล้อทั้งไปหมดแล้วเนี่ย
1: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
0: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
1: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
0: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
4: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
4: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
0: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
4: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอด อุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
4: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
4: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
1: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
4: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
2: ใช่
5: นะ
2: DLTV
1: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเอง ซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่า3ตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่า3ตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็3ตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของ

วงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ√2 ส่วน2คอสก็คือ√2 ส่วน2เช่นกันครับก็จะ

ได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การศึกษาไทยเราเนี่ยคือเชื่อในการเอาตัวหนังสือเอาความรู้มาให้จำว่าความรู้มันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ฝึกให้เด็กค้นหาเองการบอกความรู้ไม่ใช่ที่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าไปจบที่การบอกความรู้เด็กก็จะไม่สามารถคิดในการสร้างความรู้ได้เอง
1: ถามว่าท่องจำไม่มีประโยชน์เลยหรือก็คงไม่ใช่นะครับบางอย่างเราคงต้องจำบ้างแต่พอเราท่องจำไปนานๆพอท่องจำไปทุกๆระดับนะฮะตั้งแต่ประถม1ไปจนถึงมัธยมอาจจะรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยมันก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาอะไรมันเกิด mindset ที่ว่าฉันก็จะใช้สิ่งที่ฉันจำถ้าฉันอะไรจำอะไรไม่ได้ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่คิดฉันจะไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งใช้หลักการในการที่จะคิดแก้ปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาสมัยก่อนมันอาจจะอยู่ได้เพราะโลกมันไม่ซับซ้อนมากถ้าเราจะไปสู่โลก 4.0 ถามว่าเราต้องทำอะไรเราต้องสอนเด็กให้คิดเป็นพูดง่ายแต่ทำยาก
2: แต่ถ้าเราหันกลับมาดูที่ผลการประเมินความสามารถหรือทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลต่างๆของนักเรียนไทยด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโครงการโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพีซ่าเมื่อปี2561ที่ได้ทำการประเมินทักษะของนักเรียนอายุ15ปีด้านการอ่านนักเรียนไทยเราอยู่ในอันดับที่68คณิตศาสตร์อันดับที่59และวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่55จากทั้งหมด79ประเทศและถ้าเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกประเทศไทยนำหน้าเพียง2ประเทศคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้นประมาณ60%ของนักเรียนได้คะแนนด้านการอ่านต่ำกว่าสมรรถนะขั้นต่ำและ53%มีคะแนนไม่ถึงระดับสมรรถนะขั้นต่ำในด้านคณิตศาสตร์และในขณะที่44%ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้อาจจะสะท้อนในแง่มุมหนึ่งว่าหลักสูตรที่เรากำลังใช้อยู่ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานหรือศักยภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หรือไม
3: ่ตัวหลักสูตรหรือว่ารูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยหลักสูตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ซึ่งในหลักสูตรตัวนี้จะอิงตัวชี้วัดแล้วก็มาตรฐานการเรียนรู้จำนวนมากความท้าทายก็คือคุณครูจะรู้สึกกดดันที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบตัวชี้วัดต่างๆเพราะว่าในการประเมินระดับชาติก็จะมีการอ้างอิงถึงตัวชี้วัดเหล่านี้นะคะคุณครูก็จะเป็นกังวลแล้วก็ตัวหนังสือเรียนแบบเรียนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับพวกตัวชี้วัดเหล่านี้ดังนั้นบางครั้งเมื่อโรงเรียนเลือกที่จะใช้หนังสือเรียนบางเจ้าไปแล้วมันก็จะมีเรียกว่าเป็นโฟลว์ของมันว่าจะต้องเรียนไล่ตามตัวชีวัดเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะทำให้คุณครูเองก็อาจจะต้องยึดติดกับตัวหนังสือเรียนเหล่านี้เพราะว่ามันทำให้เขามั่นใจว่าจะทำให้เขาครอบคลุมตัวชีวัดทั้งหมดได้มันก็เลยพันผูกกันไปหมดว่าถ้าหลักสูตรยังไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวหนังสือเรียนยังไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณครูก็จะมีแรงกดดันตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเพราะมันไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในเรื่องของวงจรการทำหลักสูตรมันต้องมีการอัปเดตเนี่ยมันก็เลยจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจซึ่งพอเรารู้แล้วว่าโลกข้างนอกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะจริงความรู้ต่างๆที่อยู่ในตำราหรืออยู่ในหลักสูตรเนี่ยมันก็ควรที่จะถูกอัปเดตอยู่เรื่อยๆตรงนี้น่าจะเป็นอุปสรรคอันนึง
2: นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราไม่ได้มีการอัปเดตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกรอบที่เราไม่สามารถข้ามไปได้นั่นก็คือตัวชี้วัดต่างๆที่เราอาจจะเน้นไปที่เนื้อหาสาระมากกว่าทักษะหรือสมรรถนะของนักเรียน
0: ในระบบอำนาจเนี่ยทั้งครูไม่กล้าคิดต่างนะครับมีการชี้ถูกชี้ผิดจากข้อสอบตลอดเวลาอันนี้คืออันตรายมากเลยของการศึกษาที่เชื่อว่ามันคือการสอนความรู้ที่มีอยู่ความรู้เดียวถ้าเขายังวัดกันที่โอเน็ตวัดกันที่คะแนนสอบของเด็กมันก็ทำให้กลไกของครูกลไกของผอ.ครับเคลื่อนไปที่ตัวเด็กติวโอเนี่ยเพราะเขาวัดกันตรงนั้นความดีความชอบอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็มีความถนัดเฉพาะตนของเขาเราไม่สามารถ

0: บางคนเป็นวัตถุที่จะต้องเหมือนกันหมดการที่วัดมาตรฐานเดียวมันทำให้เด็กที่ไม่ถนัดกลายเป็นเด็กหลังห้องแล้วในระบบที่จะต้องเชิดชูผลงานเด็กหลังห้องก็รู้สึกมีฟิกซ์ไมด์เซ็ตว่าตัวเองไม่สามารถพัฒนาได้เพราะว่าเราโง่เราอยู่หลังห้อง
1: แปลว่านักเรียนอีกจำนวนมากก็ถูกทอดทิ้งไม่ได้เหลียวแลไม่ได้รับการเอาใจใส่เพราะว่าพวกคุณไม่ได้เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับมักจะเชิดชูผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่ามีป้ายติดอยู่หน้าโรงเรียนเต็มไปหมดเลยมีการติดรูปมีความชื่นชมว่าโรงเรียนขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนกลุ่มเหล่านี้ที่ต้องบอกว่าเป็นประชากรกลุ่มเล็กในโรงเรียน
0: เด็กหน้าห้องจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อธิบายว่าในบรรดาการเชิดชูต่างๆเนี่ยทำให้เด็กหน้าห้องกลายเป็นเด็กที่ถูกกดดันเพราะตัวเองจะต้องเร่งทำผลงานมันทำให้เขาเกิดฟิกซ์ไมด์เซ็ตเหมือนกันมันทำให้เด็กกลัวความล้มเหลวในอนาคตไม่กล้าทำของยากขึ้นความคาดหวังของคนรอบข้างเขาที่เคยมีต่อเขามันเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะล้มเหลวไม่ได้ระบบที่ให้รางวัลระบบที่เชิดชูโดยที่ไม่คำนึงว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นเนี่ยมันเสียทั้งสองฝ่าย
1: สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพราะว่าเรากำลังสื่อสารไปกับเยาวชนรุ่นใหม่ว่าเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนเก่งมีความสามารถในลักษณะแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ฟิตอินกับไอ้สิ่งที่สังคมต้องการเขาก็รู้สึกว่าถ้างั้นเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเขาเองเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เนี่ยมันมาลงในส่วนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถของเยาวชนตามทั้งโรงเรียนทั้งรัฐเองต้องการแล้วเราก็ทอดทิ้งเด็กจำนวนมากที่เขาอาจจะมีศักยภาพมีความสามารถในด้านอื่นๆที่สังคมอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือสำคัญไม่ใช่แค่เท่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็เคี่ยวเข็นกับลูกอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนเก่งตามความหมายที่สังคมบอกเขาเอาไว้เหล่านี้ก็เป็นการที่เราลงไปกดดันอยู่กับตัวเยาวชนว่าคุณเองก็ควรต้องที่จะพัฒนาตัวคุณเองคุณมีผู้ชนะและคุณก็มีผู้แพ้แต่คุณมีผู้แพ้มากกว่าพอเวลาที่เราพูดถึงทักษะในศตวรรษที่11แล้วเนี่ยต้องกลับเข้ามาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วการศึกษามันเป็นไปเพื่ออะไรมันเป็นไปเพื่อส่งคนเข้าสู่ระบบการทำงานหรือมันเป็นไปเพื่อส่งคนเพื่อที่ใช้เขามีความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อยู่ตลอดเวลาพอเวลาที่เราพูดถึงทักษะในศตวรรษที่11นั้นตกลงแล้วมันเอื้อประโยชน์ให้กับใครแล้วใครเสียประโยชน์หรือใครถูกมองข้ามบ้างเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเราควรจะต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าตกลงแล้วมันถูกผลิตขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีคิดแบบไหนคำถามก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เข้าไปอยู่ในโลกอนาคตแบบนั้น
2: หลายปัจจัยที่เป็นผลพวงจากการวางหลักสูตรการศึกษาไทยที่อาจยังไม่หลากหลายมากพอที่จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพตัวตนและความสามารถที่แท้จริงรวมถึงระบบและวิธีคิดอาจยังไม่เปิดกว้างมากพอที่จะเชื่อมโลกในโรงเรียนและโลกแห่งความจริง
3: ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลายเราเป็นเด็กเรียนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ดีมากมาตลอดเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือการเรียนซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเรียนได้ดีหรือเราแค่ไม่เคยได้ทำอย่างอื่นมากกว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรจนตอนเนี้ยก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเราอยากได้ทักษะชีวิตมากกว่าเราอยากรู้ว่าเราอยากได้ค้นหาตัวเองอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะระบบการศึกษาไทยมันทำให้เราแบบต้องอยู่ในกรอบอยู่ในความรู้สึกว่าเราต้องเรียนตามๆกันมาให้ไหลตามกระแสสังคมแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆอะค่ะ
4: ซึ่งเมื่อก่อนเราเด็กที่ชอบไม่เหมือนกันมานั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ค่อนข้างยากคนอยากเป็นแพทย์คนอยากเป็นครูคนอยากเป็นนักฟุตบอลคนอยากเป็นนักดนตรีแล้วมานั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันแล้วให้เขามาค้นเจอเอาตอนม.6มาค้นเจอตัวเองเอาตอนอยู่ม.3ม.4จะย้ายลู่วิ่งจะย้ายหลักสูตรซึ่งมันมีเด็กบางกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเด็กส่วนใหญ่ถูกทิ้งหรือถูกให้เขาต้องไปเสี่ยงดวงเอาช่วงการเรียนใกล้จะจบช่วงชั้นนั้นๆจริงๆแล้วนโยบายการศึกษาบ้านเราก็ดีนะครับแต่การนำไปสู่การปฏิบัตินี่ค่อนข้างยากนโยบายเยอะนโยบายรายวันนโยบายเจ้านายเปลี่ยนทีเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนโยบายแต่ว่านโยบายที่เคย

0: ทำมาแล้วก็ไม่ยกเลิกนะครับโรงเรียนมีครูอยู่5คนนโยบายสั่งเข้ามารายปีนโยบายสั่งเข้ามารายวันในที่สุดก็รายงานเปเปอร์รายงานเอกสารสิ่งที่จำเป็นที่สุดถ้าอยากเห็นการศึกษาไทยสำเร็จก็คือกระจายอำนาจสู่โรงเรียน
1: ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นเงื่อนที่พันผูกกันไปจนถึงภาคแรงงานส่งผลให้กลุ่มแรงงานประมาณ160ในช่วงอายุต่ำกว่า38ปีทำงานไม่ตรงกับสาขาที่จบการศึกษาและในอนาคตเราก็จะเห็นแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันคำถามที่สำคัญคือเราจะสร้างห้องเรียนในทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นหาตัวตนค้นหาศักยภาพและความถนัดได้อย่างไร

0: เรียนข้ามเส้นตอนนี้เราเน้นไปที่เรื่องของรูปแบบการเรียนรู้โดยเฉพาะหลักสูตรที่เราจะไปโฟกัสออนคลาสรูมเน้นๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากระบบการศึกษาสามารถก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างมีทิศทางและในเวลาเดียวกันหลักสูตรที่ดีต้องทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและครั้งนี้เรามาถอดบทเรียนการทำหลักสูตรของที่นี่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1: แต่ก่อนจะสร้างเราก็มีการศึกษาข้อมูลมีการไปดูงานโรงเรียนทั้งในระบบนอกระบบตลอดถึงโรงเรียนที่สายสามัญสายอาชีพแล้วก็สายกีฬาเพื่อมาวิเคราะห์ว่าโดยความที่จริงแล้วเด็กต้องเรียนรู้และอยู่ด้วยกันหลายๆกลุ่มปีแรกเราก็เลยเปิด2โปรแกรมหลักสูตรก็คือห้องที่เน้นวิชาการ1ห้องแล้วก็ห้องกีฬา1ห้องในปีแรกครับที่นี่เป็นที่ผลิตของนักฟุตบอลทีมชาติเป็นที่ผลิตของนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังหลายๆคนที่ส่งให้กับสโมสรต่างๆทั่วประเทศ
2: ดีใจครับที่โรงเรียนมีโปรแกรมดีๆแบบนี้ครับเพราะว่าการเป็นนักฟุตบอลเป็นความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วพอเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ก็เอื้ออำนวยให้กับการเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับวิสัยทัศน์ในการเล่นฟุตบอลคือเปลี่ยนไปมากครับก็พอโตขึ้นมามันก็จะเป็นการแบบรับผิดชอบมากขึ้นในตำแหน่งตัวเองเด็กๆก็จะเน้นเอาชนะกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็โตขึ้นมาก็จะเล่นเป็นระบบขึ้นเป็นเล่นเป็นทีมมากขึ้นครับบางคนถึงเรียนไม่เก่งแต่ว่าเล่นกีฬาเก่งก็สามารถเรียนได้แต่ก็พัฒนาร่วมกันไปด้วยได้ครับได้ผลักดันตัวเองแล้วก็ถูกผลักดันโดยครูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเพื่อไปสู่อาชีพได้มากขึ้นนะครับ
1: พอมีเด็กปริมาณเพิ่มมากขึ้นเราค้นเจอว่าเอ๊ะเด็กมันชอบไม่เหมือนกันที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับทฤษฎีของโฮวาร์ดการ์เนอร์ก็คือ multiple intelligence ก็คือเด็กมีความฉลาดมีความต้องการที่จะเรียนรู้หรือมีความถนัดที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็เลยมีการออกแบบลู่วิ่งหลักสูตรให้เพิ่มมากขึ้นจาก2โปรแกรมหลักสูตรก็เป็น4เป็น6เป็น8เป็น9จนมาถึงปัจจุบันก็คือ19โปรแกรมหลักสูตรโดยเรายึดเด็กเป็นตัวตั้งในการจัดการศึกษาหลักสูตรก็จะเป็นตัวจักรสำคัญที่จะส่งให้เด็กประสบความสำเร็จรายบุคคลเราก็เลยมีการออกแบบหลักสูตรตั้งแต่ต้นให้เขาได้เลือกได้ค้นหาตามความถนัดของตัวเองที่นี่จะไม่บอกว่าคนเป็นหมอเก่งกว่าคนเป็นนักร้องคนเป็นนักฟุตบอลเก่งกว่าเป็นช่างไฟฟ้าคนเป็นช่างไฟฟ้าเก่งน้อยกว่ากุ๊กหรือเชฟซึ่งเราค้นเจอว่าเด็กแต่ละคนเป็นเลิศได้บนความถนัดบนศักยภาพของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นทุกหลักสูตรที่เราออกแบบไว้และที่เด็กเรียนจบส่งเด็กถึงฝั่งเด็กไปประกอบอาชีพเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศแล้วก็เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดสำคัญของหลักสูตร

0: ปัจจุบันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีการต่อยอดและพัฒนาลู่วิ่งหลักสูตรขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้ตอนนี้โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้เรียนทั้งหมด19ลู่วิ่งหลักสูตรซึ่งเน้นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนไปตามอาชีพที่นักเรียนต้องการหรือบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขามีทักษะพื้นฐานหรือใฝ่ฝันอยากจะต่อยอดอาชีพนั้นๆในอนาคตทั้งนี้โรงเรียนจึงเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาศักยภาพไปในเวลาเดียวกันหรืออาจเป็นพื้นที่ได้ลองค้นหาตัวตนจริงๆตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาว่าตนเองชอบด้านนี้จริงๆหรือไม่จะได้ไม่เสียเวลาในตอนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแต่การจะดูว่าเด็กแต่ละคนเหมาะสมจริงๆหรือไม่ก็ต้องมีการประเมินพื้นฐานหรือแนวโน้มความเป็นไปได้ในตัวผู้เรียนแต่ละคนก่อนไปสู่ลู่วิ่งนั้นๆ
1: การเลือกลู่วิ่งหลักสูตรที่ออกแบบมานั้นเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเช่นผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไงผลในเรื่องของโปรเจกต์โครงการหรือกิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆที่เราเข้าร่วมของเรียนเป็นยังไงเด็กก็จะมีการสอบทั้งข้อเขียนเข้ามามีการสอบสัมภาษณ์มีการวัดแววหรือบางโปรแกรมหลักสูตรถึงขั้นที่ต้องทดสอบเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะเพราะเราอยากค้นหาความถนัดเขาให้เจอจริงๆแล้วให้เรียนมาอยู่ที่นี่แล้วนอกจากตัวเองถนัดแล้วเรียนก็ต้องมีความสุขเพราะว่าที่ผ่านมาเด็กบางคนไม่อยากมาโรงเรียนเด็กบางคนเข้ากับเพื่อนไม่ได้เด็กบางคนเรียนแล้วก็เกรดเฉลี่ยก็ไม่เป็นที่พอใจเพราะเขาไม่ชอบที่จะไปนั่งเรียนกับเพื่อนที่ถนัดไม่เหมือนกัน
2: ที่ครูเอาไม้มาตั้งตรงนี้ก็เพื่อให้สายพานมันไม่หลุดออกจากกันใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติไม่กั้นก็จะหลุดออกมาข้างนอกแล้วก็ทำให้หมุนไม่ได
2: ้ถ้าอนาคตอ่ะเราอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอ่ะเราสามารถทำยังไงได้บ้าง
3: ตอนนี้ไปต่อบอร์ดให้เป็นการสั่งงานโดยใช้บอร์ดผ่านคอมพิวเตอร์
4: เป็นจุดแบบจุดกลมๆอันเดียวแล้วก็เป็นขีดยาวใช่ปะ LED เป็นไฮแล้วก็เป็นโลอันนี้คือหนึ่งตัวแล้วใช่ไหม
3: ใช
1: ่แรกๆมีคนแย่งกันเข้าห้องเรียนสายวิชาการเยอะแต่ตอนหลังมาเอ๊ะหลักสูตรที่เราออกแบบมาทำไมมีเด็กต่างจังหวัดมาสมัครเข้าเรียนผมก็แอบถามผู้ปกครองว่าทำไมเอาลูกมาเรียนที่นี่เขาบอกว่าหลักสูตรที่เราออกแบบมาเหมาะกับลูกเขาพอเรามาปรับหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นตามความถนัดของเขาเนี่ยผลปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของการเด็กไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเรียนไม่จบดรอปเอาท์หรือซิ่วใหม่ที่จะเลือกเข้าคณะใหม่มีน้อยลงถึงขั้นแทบจะไม่มีนี่ก็คือเขาได้ค้นหาตัวเอง3ปีในม.ต้นแล้วก็3ปีในม.ปลายแล้วก็เด็กบางกลุ่มตัดสินใจไม่เรียนสายสามัญเพราะว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยได้ความรู้ได้เกรดและได้ตังค์เขารีบที่จะไปทำธุรกิจรีบที่จะไปหาเงิน
0: แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนแนวทางการจัดหลักสูตรเช่นนี้ดูจะเป็นเรื่องใหม่ของคนในสังคมโดยเฉพาะผู้ปกครองวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าและการพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวกระโดดไปสู่โลกอนาคตเช่นนี้จึงต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากพอสมควรเพื่อให้เห็นพ้องต้องกันไปกับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเปลี่ยน mindset ของผู้ปกครองตลอดว่าถ้าลูกมาเรียนแล้วไม่มีความสุขลูกมาเรียนแล้วไม่ได้ไปประกอบอาชีพตามที่เรียนมันจะเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาพอเราเจอโจทย์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราแก้โจทย์ได้ในช่วงต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเช่นเดียวกัน 3-5 ปีที่จะมาเปลี่ยนแนวคิดให้เด็กเลือกหลักสูตรที่ตามตัวเองถนัดจริงๆเมื่อก่อนเราพยายามมุ่งให้เขาเข้ามหาวิทยาลัยแต่ณวันนี้เด็กบางคนจบม.6เขาบอกขอทำงานก่อนแล้วค่อยเรียนมหาวิทยาลัยในภายหลังการออกแบบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องจับมือกับเครือข่ายจับมือกับผู้ประกอบการแล้วมาออกแบบหลักสูตรเพิ่มเติมตรงกับที่เขาต้องการผู้ประกอบการต้องการหน่วยงานต่างๆหรือมหาวิทยาลัยต่างๆที่จับมือร่วมกันต้องการดังนั้นหลักสูตรก็ต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบเชื่อมต่อกันแล้วก็ย่นระยะเวลาในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเราเอาวิชาเพิ่มเติมมาใส่ไว้ในตอนม.4 ม.5 ม.6จริงๆแล้วการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพหน่วยงานองค์กรพาร์ทเนอร์เครือข่ายหรือผู้ประกอบการต่างๆจริงๆแล้วเขาอยากมาจับมือกับโรงเรียนอยากจับมือกับสถาบันการศึกษาแต่ที่ผ่านมามันอาจจะมีช่องว่างมีอะไรที่เราไม่สามารถมาจูน

มาพบกันในการออกแบบอะไรต่างๆดังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเราจะปั้นคนเพื่อไปทำงานให้ทันกับยุคปัจจุบันและกับโลกอนาคตจริงๆก็ต้องมาคุยกันและมาวางแผนร่วมกัน

0: การจัดหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้ง19ลู่วิ่งเช่นนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำได้อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาอาชีพทั้ง19ลู่วิ่งหลักสูตรของบุคลากรครูรวมถึงงบประมาณต่างๆในการจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ที่เอื้อให้เด็กเกิดประสบการณ์ตรงหนึ่งในคีย์สำคัญที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ทำได้นั่นก็คือการแชร์ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆกับต้นทุนในชุมชนและผู้ประกอบการรอบๆสถานศึกษาและนี่คือหน้าตาแห่งความหลากหลายของห้องเรียนที่นี
1: ่นี่คือ SCP ห้องเรียน Smart Shape โปรแกรมครับผม

0: ที่นี่มี19โปรแกรมหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมเราไม่ได้จ้างครูเลยนะฮะหลายโรงเรียนอาจจะมองว่าถ้าจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพิ่มขึ้นที่โรงเรียนอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องคนเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารจัดการจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายได้ถ้าทั้ง2หน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกันมีวิธีการที่จะให้เป้าหมายนั้นสำเร็จไปด้วยกันมาวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นเช่นโปรแกรมฟุตบอลแล้วก็จับมือกับสโมสรอาชีพต่างๆที่ส่งโค้ชมาให้เราส่งผู้ฝึกสอนมาให้เราเพราะนั้นเราก็จับมือกับพาร์ทเนอร์ก็คือร้านอาหารในเชียงราย 20-30 ร้านเราก็มาออกแบบหลักสูตรว่าคนจะเป็นกุ๊กได้เป็นกุ๊กเริ่มต้นเป็นกุ๊กฝึกหัดต้องมีความรู้อะไรบ้าง
1: เก๋เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ขนมไทยอยู่แล้วนะคะแล้วได้มีโอกาสมาเจอกับผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็เลยเล่าไอเดียให้ฟังว่าทางร้านเนี่ยค่ะมีเวิร์กช็อปมีการสอนทำขนมซึ่งใครมาเรียนก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพได้แล้วอาจารย์ท่านก็เลยมีไอเดียว่าแทนที่เราจะให้เด็กเราออกไปข้างนอกเราสร้างห้องเรียนที่สามารถฝึกให้นักเรียนทำได้ที่ในโรงเรียนแล้วก็สามารถขายและมีไอเดียในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ด้วยแบบนี้ค่ะ
2: ตัวนี้มันสามารถวัดเป็นค่าแสงได้ก่อนที่เราจะมาเขียนโค้ดเมื่อเรารู้ค่าแสงคร่าวๆแล้วเราก็จะมาเขียนโค้ดค่าแสงหลังจากนั้นเราก็จะให้ตัวแรบบิท 3-2 เนี่ยเดินตามเส้น
3: หน้าตาของห้องเรียนที่นี่หัวใจสำคัญเลยก็คือการลงมือทำเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ลองผิดลองถูกคิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุและผลสู่การค้นหาคำตอบและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
0: ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปและเปลี่ยนการเรียนครั้งใหญ่ของห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนและสำเร็จเด็กเรียนแล้วไปประกอบอาชีพก็คือเรื่องของการฝึกทักษะหรือสกิลดังนั้น Active Learning จำเป็นและก็สำคัญกระบวนการเรียนการสอนถูกออกแบบมาให้ฝึกปฏิบัติเยอะๆทำเยอะๆอะไรที่ต้องรู้อะไรที่ควรรู้อะไรที่ต้องทำได้ต้องปฏิบัติได้ต้องติดตัวไปตลอดสามารถเป็นสกิลแล้วก็เป็นอาชีพได้ในอนาคตเมื่อหลักสูตรที่เราหลากหลายพบเนี่ยเราก็ค้นหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะตอบโจทย์ว่าหลักสูตรเยอะขึ้นคนเยอะขึ้นปริมาณครูและเด็กเยอะขึ้นมันจะมีวิธีการใดที่เรียนแล้วจะสำเร็จเราก็ค้นเจอแล้วก็ติดตามดูโรงเรียนทั่วโลกที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นประเทศฟินแลนด์นิวซีแลนด์สิงคโปร์และญี่ปุ่นเขาก็มีเมนหรือตัวเดินในการจัดการศึกษาในห้องเรียนดังนั้นเราก็เลยเลือกวิธีการเรียนการสอนที่สามารถขับเคลื่อนการเรียนทุกหลักสูตรและให้สำเร็จเราก็เลือกกระบวนการ Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School เราก็สอดใส่เครื่องมือ Thinking Tools เข้าไปในกระบวนการเรียนและก็แผนการเรียนการสอนเด็กก็จะถูกเรียนโดยการปฏิบัติเด็กก็จะถูกถ่ายทอดการเรียนรู้ทุกโปรเจกต์ทุกโครงงานทุกปัญหาหรือทุกกิจกรรมการเรียนตามมาตรฐานในตัวชีวัตเด็กจะได้บอกได้เล่าได้ฝึกจริงๆดังนั้นครูก็จะรู้ทุกคาบทุกชั่วโมงทุกสัปดาห์และทุกภาคเรียนว่าใครผ่านไม่ผ่านใครได้ไม่ได้ใครสำเร็จไม่สำเร็จผลปรากฏว่าการเรียนแบบนี้เด็กเข้าใจง่ายกว่าเด็กชอบมากกว่าเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์อะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น
1: กระบวนการของการสอนโรงเรียน

0: การสอนคิดหรือ Thinking School เป็นรูปแบบของการพัฒนาสถานศึกษาที่เราใช้กันทุกระดับชั้นเรียนค่ะขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่มี4สเต็ปสำคัญประกอบไปด้วยขั้นที่1ก็คือขั้นตอนดูนาวเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นนำเข้าสู่บทเรียนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ขั้นแจ้งจุดประสงค์ครูกับนักเรียนก็จะได้รับรู้ร่วมกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนขั้นที่3คือขั้นตอนของการสอนหรือขั้นกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือการที่เด็กได้ค้นค่ะเด็กรู้จักค้นเด็กรู้จักคิดเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและที่สำคัญค่ะยังได้นำเสนอการเรียนรู้ของตนเองออกมาเป็นคำตอบและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นสรุปบทเรียนซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า reflective thinking ส่วนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กหรือทักษะในการคิดของเด็กนั้นก็จะเกิดขึ้นตามการฝึกฝนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยมเพราะเรามีความเชื่อว่าการคิดของเด็กจะมีส่วนสำคัญทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงของเขาอีกด้วยค่ะ
1: สามโมงแล้วก็ม .1 ม .2 กับม .5 ไปนะ
2: กระตุ้นความสนใจของนักเรียนซึ่งกับกระตุ้นในข้างเนี่ยเราอยู่ในส่วนของกระบวนการ
3: สิ่งที่จะนำพาหลักสูตรต่างๆที่เขียนขึ้นมาจากแนวคิดลงสู่ห้องเรียนอย่างมีพลังบุคคลสำคัญก็คือครูผู้สอนที่ต้องมีทักษะหรือเครื่องมือต่างๆที่นี่จึงเน้นการพัฒนาครูให้เข้าใจการเรียนการสอนตามแนวคิด Thinking School ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนได้จริง
4: เมื่อเราอยากเอาเด็กเป็นตัวตั้งการที่จะให้เด็กเก่งเป็นไปไม่ได้ถ้าครูไม่เก่งดังนั้นการพัฒนาครูการยกระดับในเรื่องของคุณภาพครูก็จำเป็นและสำคัญเปลี่ยนเด็กว่ายากแล้วเปลี่ยนครูก็ยากเช่นเดียวกันเพราะครูจบมาคนละศาสตร์คนละเนื้อหาคนละมหาวิทยาลัยดังนั้นวิธีการที่ยากก็คือทำยังไงที่จะหลอมรวมคุณครูแต่ละคนให้มาเข้าใจ mindset ร่วมกันเข้าใจทิศทางของเป้าหมายของการพัฒนาเด็กร่วมกันทั้งโรงเรียนก็จำเป็นดังนั้นที่นี่ก็มีระบบเทรนครูหรือการฝึกครูในส่วนของสถานศึกษาของเราเราก็จะมีการพัฒนาทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครูที่ย้ายมาใหม่ครูที่บรรจุใหม่หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มาจากทั้งในและต่างประเทศมาฝึกสอนที่นี่ก็ต้องถูกรับการเทรนอะไรครับเทรนในเรื่องของหลักการแนวคิดเทรนในเรื่องของหมายสารสาและที่สำคัญก็คือเทรนเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จร่วมกันครูต้องถูกฝึกนักเรียนต้องถูกฝึกมีกระบวนการมีสเต็ปมีขั้นมีตอนในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเรียนแล้วได้เด็กเรียนแล้วเข้าใจเด็กเรียนแล้วปฏิบัติและทำได้จริงก็คือใช้กระบวนการ active learning แล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือเราต้องบอกต่อและแชร์ต่อได้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยแล้วก็เด็กไทยไปด้วยกันนะครับ
5: วันนี้ที่ท่านจะได้ในวันนี้ก็คือเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดในการจัดการศึกษาแล้วก็อาจจะได้ประเด็นที่ท่านสนใจในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องนะครับก็คงได้อะไรค่อนข้างเยอะพอสมควร
6: Percent daily values tells us the percent of each nutrient in a single serving
7: Choices
8: Is white bread better thanWheat bread.
7: No.
8: Why?
7: Because the wheat bread has more fiber.
8: Good.
9: Favorite subject is English because it's fun and I can speak with teacher and friends and I can do activities a lot.
3: อีกหลักสูตรที่มองข้ามไม่ได้และถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของโรงเรียนที่นี่คือการวางหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ English Program ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติโดยการสอนที่เน้นแบบบูรณาการให้เด็กได้ลอง

0: คิดและลงมือทำที่สำคัญคือค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับที่จับต้องได้ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงได้จริง
1: ปัจจุบันโลกมันแคบภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นตัวกลางให้เด็กเชื่อมกับโลกได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปเรียนอินเตอร์จริงๆไปเรียนอังกฤษโปรแกรมจริงๆผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีตังค์ที่จะจ่ายค่าเทอมที่จะจับต้องในเรื่องของโอกาสเหล่านี้ได้เราจะจัดการศึกษาแบบโลคอสและก็ไฮควอลิตี้ต้นทุนต่ำแต่คุณภาพสูงก็เป็นโจทย์ใหญ่ให้กับท้องถิ่นเช่นเดียวกันในฐานะที่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโรงเรียนที่จะต้องไปซัพพอร์ตไปเติมเต็มในสิ่งที่รัฐจัดแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์หรือจัดแล้วอาจจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆก็ทำให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้ผู้ปกครองให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการศึกษานั้นได้ถ้าอยากเห็นหลักสูตรบูรณาการที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วก็ครอบคลุมหลักสูตรในระดับชั้นนั้นๆช่วงชั้นนั้นๆถ้าดีที่สุดผมคิดว่าเราทำมาหลายปีกว่าที่จะสำเร็จซึ่งณวันนี้เด็กของเราป.2 ป.3 ภาษาอังกฤษเด็กจะปลอหมดเลยสามารถฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็สื่อสารได้ใช้เทคนิคในเรื่องของการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพราะว่าการสอนแบบบูรณาการเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดครูที่ผ่านมาเราเรียนภาษาแบบเรากลัวผิดซึ่งถ้าเด็กเริ่มเรียนตั้งแต่สเต็ปแรกตั้งแต่ชั้นประถมเขาจะเริ่มจากกระบวนการฟังก่อนแล้วก็สื่อสารเริ่มจากง่ายๆเพราะนั้นก็เด็กก็จะไม่กลัวในเรื่องของการเรียนภาษาที่ผิดเด็กที่นี่ยกมือมันเด็กต่างประเทศถกเถียงวิพากษ์ตลอดเวลาซึ่งครูทั้งครูไทยครูต่างชาติที่นี่จะถูกฝึกว่าในหนึ่งคาบครูพูดได้กี่นาทีเด็กพูดได้กี่นาทีทั้งคาบเรียนเนี่ยเราจะกำหนดไทม์ไลน์ของการเรียนชัดเจนเลยดังนั้นถ้าครูพูดเยอะก็เก่งครูคนเดียวครูภาษาอังกฤษพูดหน้าห้องอ่ะทั้งคาบ60นาทีครูพูด50นาทีแล้วอีก10นาทีให้เด็กพูดเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะมีสกิลเรื่องของภาษา
2: พอได้เรียนแล้วสึกดีประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วตัวเองพัฒนาขึ้นก็ภูมิใจค่ะ
3: เราไม่ได้แค่อยู่กับโต๊ะกับสมุดแล้วก็คอยจดอย่างเดียวค่ะเราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเราได้ทั้งทำใช้เครื่องมือ thinking tools อันที่หนูชอบมากที่สุดคือ mind map ค่ะมันรู้สึกสนุกตื่นเต้นแล้วคอยลุ้นอยู่ทุกวันเลยค่ะ
4: มันรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในกรอบอะค่ะมันดูสร้างสรรค์ดีอะค่ะ
0: ถูกทำให้แคบลงด้วยภาษาและเทคโนโลยีโรงเรียนอบจ.เชียงรายจึงวางเป้าหมายในการวางรูปแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาในอนาคตเตรียมพร้อมที่จะข้ามเส้นแบ่งระหว่างสถานศึกษาและเวลาเพื่อขยายโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาด้วยทั่วกัน
1: ในอนาคตที่นี่เด็กอาจจะมี 40,000 ถึง 50,000 คนถ้าการเรียนการสอนมันเปลี่ยนไปมันไปเทรนนี้อยู่แล้วที่นี่ก็เลยมีการออกแบบบางโปรแกรมบางหลักสูตรให้เรียนผ่านระบบออนไลน์และออนดีมานด์ 100% อาจจะมาเทคคอร์สการจบช่วงชั้นนั้นๆเราอยากให้24ชั่วโมงเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาดังนั้นโลกมันปรับแล้วโรงเรียนหลักสูตรการวัดประเมินผลการเรียนก็ต้องปรับตามเช่นเดียวกัน
0: มากกว่า16ปีกับการพยายามข้ามเส้นแห่งความเชื่อค่านิยมการเวลาและความท้าทายในยุคสมัยต่างๆต้นทุนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนอบจ.เชียงรายสามารถข้ามข้อจำกัดในหลายๆเรื่องและปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วไม่ตกขบวนรถไฟแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออำนาจในการบริหารตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1: จุดแข็งหรือข้อดีของโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นก็คืออะไรที่เราอยากเติมอยากใส่เข้าไปอยากเพิ่มเข้าไปตามที่รัฐบาลหรือส่วนกลางกำหนดเราอันไหนที่เราทำได้โดยมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับให้ดำเนินการเราสามารถทำได้ไวกว่าแล้วก็คล่องตัวกว่าซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นหลายที่ก็สามารถจัดการศึกษาได้ดีเพราะว่าสามารถที่จะเติมเต็มเช่นไม่มีครูชาวต่างชาติเอ๊ะเราจะหางบประมาณก้อนไหนเอ๊ะถ้าเราไม่สามารถจ้างได้เยอะๆเราอาจมีแพลตฟอร์มมีโซลูชันอะไรที่มาแทนครูที่เป็นครูจริง อะไรต่างๆซึ่งอาจจะมาเติมเต็มหรือเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดได้ง่ายและไวขึ้นนะครับ
0: อีกหนึ่งโรงเรียนที่พยายามจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์เป้าหมายหลักๆก็คือการให้โอกาสเด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและที่นี่คือโรงเรียนบ้านปลาดาวบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสนุกสนานของเด็กๆระดับอนุบาลกับวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์คงเป็นภาพที่ชินตาของผู้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาวัน2วันหรือปี2ปีแต่ต้องอาศัยการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรนั้นก็คือ 3R ที่เน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
5: ส่วนใหญ่ก่อนเนี่ยประมาณ 80% เป็นชนชาติพันธุ์แล้วว่าเด็กที่เรารับมาเนี่ยเด็กสื่อสารภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะพยายามที่จะคิดค้นวิธีที่จะช่วยให้เด็กได้สื่อสารได้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยเกิดเป็นนวัตกรรมเราเรียกว่า 3R ขึ้นมาจริงแล้วเกิดขึ้นนานแล้วนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยดร.ริชาร์ดมาดูแลโรงเรียนเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวนี้คือนวัตกรรมที่ท่านคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นที่น่ามหัศจรรย์มากว่าท่านเป็นคนต่างชาติเนาะท่านเป็นชาวอเมริกันแต่ว่าท่านคิดค้นนวัตกรรมที่จะให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือสื่อสารได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นวิชาภาษาไทยนะคะท่านก็จะมีหลักสูตรที่เป็นของตนเองเลยนะคะมาคิดค้นที่บ้านปลาดาวนี่แหละเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนของบ้านปลาดาวเนี่ยเราจะดูความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลักแล้วก็จัดการเรียนการสอนตามความสามารถของเด็กแล้วก็เด็กก็จะพัฒนาได้ตามวัยของเขาอย่างเงี้ยค่ะพอถึงอนุบาล3แล้วเนี่ยเด็กประมาณ 90-95% เขาสามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะขึ้นป.1ได้แล้วนั่นหมายความว่าเขาสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นี่เราไม่ได้บังคับให้เด็กเรียนแต่ว่าเราดูความพร้อมของเด็กเพราะเด็กแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกันเด็กบางคนมีวุฒิภาวะไม่เหมือนกัน

0: สิ่งสำคัญที่โรงเรียนแห่งนี้เน้นให้เกิดกับเด็กทุกคนนั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ Active Learning ของที่นี่จึงเน้นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ค้นหาตัวตนทักษะความสามารถและศักยภาพโดยไม่ปิดกั้นจินตนาการและความสนใจผ่านหลักสูตรที่เรียกว่า Maker Space
1: จริงๆแล้ว Maker Space เนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ๆเนี่ยเราอยากให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะก็คือเด็กสามารถที่จะเลือกเรียนตามที่เขาอยากเรียนได้พวกไอเดียหรือว่าพวกนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กอ่ะเขาก็จะได้สร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาได้คิดค้นด้วยตนเองสมองเขาก็จะเปิดมากขึ้นใช่มั้ยคะเขาก็จะมีไอเดียหลากหลายที่อยากทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเด็กทําอันนี้ทำสิ่งที่คุณครูบอกนะเด็กก็จะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเขาก็จะบล็อกตรงนั้นว่าทำตามเฉพาะที่คุณครูบอก
0: พื้นที่แห่งการลงมือทำเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ที่เรียกว่า Maker Space จึงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนพอนักเรียนจะสามารถหาองค์ความรู้แก้ปัญหาโจทย์ยากๆและนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจนเกิดเป็นสมรรถนะด้วยตัวของผู้เรียนเองผ่านการกระตุ้นและส่งเสริมของครูอย่างเป็นขั้นตอน
2: เราต้องเข้าใจคำว่าฐานสมรรถนะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ active learning ในรูปแบบของบูรณาการหรือว่าเป็นการใช้ปัญหาเป็นฐานเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเราจะไม่เน้นที่ตัวความรู้หรือตัวเค

0: เราจะเน้นในส่วนของทักษะของผู้เรียนสมรรถนะของผู้เรียนนะคะเมื่อนักเรียนเกิดทักษะเกิดความเชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะกลายเป็นสมรรถนะในระหว่างนั้นนะคะเขาก็จะได้รับความรู้ที่เขาได้รับในช่วงที่เขาทำกิจกรรมนั้นๆนะคะ
1: นอกเหนือจากความชัดเจนของหลักสูตรโรงเรียนวางรูปแบบขึ้นมาเพื่อทำให้คุณครูได้มีเข็มทิศที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วตัวกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในแบบ Active Learning ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันกระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่า STEAM Design Process ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ทำให้ครูมีเครื่องมือการสอนที่ชัดเจนและเป็นขั้นเป็นตอน
2: ตามกระบวนการ STEAM Design Process เนี่ยเรามี5กระบวนการขึ้นต้นด้วยว่าโอเคคุณครูก็จะตั้งคำถามกับเด็กว่าวันนี้เด็กอยากทำอะไรแล้วก็เด็กก็จะเริ่มจินตนาการมาแล้วว่าเอ้ยในเมื่อเขาอยากทำอะไรเขาก็จะต้องจินตนาการว่าสิ่งที่เขาอยากได้น่ะจะต้องใช้อะไรบ้างสมมติว่าเขาอยากทำคัพเค้กคัพเค้กอ่ะต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างเด็กจะต้องคิดมาแล้ว
3: เดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันทำงานเป็นกลุ่มนะคะให้วางแผนกันเนาะว่าหนูจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างให้ช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มนะคะ
2: แล้วก็วางแผนว่าสิ่งที่เขาจินตนาการออกมาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้าง
4: อุปกรณ์ในสวนครัวมีอะไรบ้างหนูมีอะไรบ้างลูก
5: พี่ต้องใช้ก็จะมีขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชี
6: มีมะเฟืองค่ะ
7: ใช้กระหล่ำกับมะเขือเทศค่ะ
2: เมื่อสรรหาอุปกรณ์ก็จะต้องมาลงมือทำอันนั้นคือ create ละพอผลงานออกมาเนี่ยก็จะเอามาให้คุณครูดูหรือว่าให้แขกหรือให้ผอ.เข้ามาดูเข้ามาชิมว่าสิ่งที่เขาทำน่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยเราก็จะให้คอมเมนต์ไปว่าอาจจะเค็มไปหน่อยอาจจะหวานไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอากลับมาทำใหม่ซึ่งตรงนี้มันเจ้าวนลูปเดิมนะคะสามารถที่จะกลับมาครีเอทใหม่ก็ได้กลับมาวางแผนใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ชิ้นงานหรือว่าผลงานของเขาออกมาสมบูรณ์ที่สุด
3: นี้นะคะลูกเราฝึกอะไรให้กับลูกๆบ้างคะลูกมีความอะไรเอ่ย
2: เรามามองดูว่าเมื่อเราจัด Maker Space เนี่ยสิ่งที่เราได้รับรู้หรือว่าสิ่งที่ผลที่ออกเนี่ยเมื่อเราลงไปเยี่ยมบ้านเด็กเนี่ยทักษะเด็กที่ได้จากโรงเรียนความรู้ที่ได้จากโรงเรียนเขานำไปปรับใช้ที่บ้านเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เกิดความภูมิใจมากว่าอย่างน้อยเนี่ยผลผลิตที่เราได้ผลิตเด็กขึ้นมาเนี่ยเป็นผลผลิตค่อนข้างที่จะทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเด็กสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็ใช้ความรู้ที่เขาได้จากโรงเรียนเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได
1: ้นี่อาจเป็นมิติและมุมมองที่มีต่อการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรที่ข้ามเส้นวิถีการสอนแบบเดิมๆหรือ passive learning จากบรรยากาศเดิมๆที่ครูเป็นผู้ป้อนความรู้ให้กับเด็กมาสู่การมองไปที่ความต้องการและเป้าหมายของผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริงนี่อาจเป็นอีกขั้นของการก้าวข้ามเส้นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พร้อมรับกับแนวโน้มการศึกษาของโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
8: หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาจริงๆก็คือต้องปฏิรูปที่ห้องเรียนต้องปรับต้องเปลี่ยนที่ห้องเรียนต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาใหม่ร่วมกันทั้งหมดตอนนี้ผมคิดว่าเด็กและก็โลกมันปรับแล้วคนที่ไม่ปรับก็คือผู้ปกครองครูและก็โรงเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมุ่งเน้นไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายทุกวันนี้โรงเรียนที่กรุงเทพโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนประจำอำเภอและโรงเรียนประจำตำบลจัดการศึกษาแบบเดียวกันนะครับยกเว้นโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางเช่นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

0: แต่ว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนพยายามจัดการศึกษาให้เหมือนกันให้เสื้อโหลเด็กทุกโรงเรียนไซส์เดียวกันหมดเมื่อเราเสื้อไซส์เดียวกันให้กับทุกคนใส่รับรองครับมันมีใส่ได้ส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ก็ผิดไซส์แล้วเราก็ไปบอกเขาว่าอันนี้เรียนไม่ไหวอันนี้เรียนไม่ได้อันนี้ไม่สำเร็จแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับการดูแลและเอาใจใส่เพราะนั้นถ้าจะไปรูปการศึกษาจริงๆก็คือต้องปฏิรูปที่โรงเรียนต้องปฏิรูปที่ห้องเรียนครูต้องเปลี่ยนผู้ปกครองต้องปรับการลงทุนการศึกษามันจะมาเป็นกำไรคิดเป็นขาดทุนไม่ได้เพราะว่าเราลงทุนในชีวิตเด็ก
1: เรื่องของหลักสูตรนะคะก็มีหลายมิติที่จะต้องจับตามองไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกนะคะก็คือในส่วนของเนื้อหาค่ะเราจะต้องดูเสมอนะคะว่าทักษะและความรู้ที่จัดสรรให้กับเด็กๆนั้นมีเพียงพอหรือเปล่าทั้งในส่วนของความหลากหลายที่จะทำให้เด็กๆสามารถเข้าถึงรูปแบบของเนื้อหาที่เขาสนใจได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่า just in time learning นะคะซึ่งก็คือการเรียนรู้ที่ทันเวลาหากผู้เรียนต้องการเนื้อหาส่วนไหนนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนตรงนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญตรงที่ว่าภาครัฐค่ะหรือว่าสถานศึกษานะคะก็จะต้องจัดเตรียมค่ะแหล่งความรู้แหล่งเทรนนิ่งทักษะเหล่านั้นนะคะให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีความหลากหลายนะคะอย่างที่2ก็คือว่าทักษะเหล่านั้นค่ะความรู้เหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตทันสมัยด้วยอยู่เสมอด้วยนะคะแล้วก็ในถัดมานะคะรูปแบบของหลักสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการเรียนรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์การเรียนค่ะเรามีการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรบ้างในการมาสอนเด็กๆนะคะทั้งในส่วนของผู้เรียนค่ะนิสิตนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะรูปแบบการเรียนรู้แต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะหลักสูตรนะคะที่จะออกแบบให้กับเด็กประถมวัยกับหลักสูตรที่จะออกแบบให้กับเด็กมัธยมปลายนะคะก็จะต้องมีความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่ามีการออกแบบนะคะรูปแบบของหลักสูตรได้เหมาะสมกับทุกๆช่วงวัยหรือเปล่านอกจากนั้นค่ะในส่วนของในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเสมือนนะคะ VR AR ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ Eduverse นะคะซึ่งก็คือการใช้ Metaverse บวก Educationในอนาคตเนี่ยค่ะก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาในอนาคตด้วยเช่นกันแต่สิ่งสำคัญค่ะคือให้เรียนรู้นะคะรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายก่อนที่จะออกแบบใดๆนะคะแล้วก็หากเราใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะให้เด็กๆอะค่ะผู้เรียนเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเหล่านั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าผลเสียค่ะของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นที่จะส่งผลต่อเด็กในอนาคตมีด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในหลายๆทางแล้วก็การออกแบบหลักสูตรนะคะที่เป็นการเหมาะสมต่อผู้เรียนเฉพาะบุคคล personalization นะคะหลักสูตรการเรียนเฉพาะบุคคลนะคะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากซึ่งการจัดระบบตรงนี้ค่ะก็อาจจะต้องขยับกันนะคะทั้งในส่วนตั้งแต่คุณครูในส่วนของสถานศึกษาแล้วก็ในส่วนของระบบค่ะตั้งแต่กระทรวงด้วยเช่นกันที่ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเหล่านั้นนะคะก็มีส่วนที่น่าจับตามองสำหรับเรื่องของหลักสูตรของการเรียนรู้ของไทยในอนาคตค่ะ
2: มื้นแนวทางแล้วรูปแบบการเรียนรู้ที่ร่วมสมัยไม่ล้าหลังห้องเรียนที่เชื่อมโยงโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายและไปใช้ได้จริงหลักสูตรที่พร้อมจะก้าวทันโลกอนาคตเหมือนเป็นเข็มทิศนำทางไปสู่โอกาสใหม่ๆทั้งด้านการพัฒนาคนพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพลเมืองที่เข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
1: 4โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f.vectors w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos theta ซึ่ง f ทำมุม theta องศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ P กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ W ส่วน delta T P เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้า T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของ

0: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว vสมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความ
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็น เกียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะ

0: ครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มีคำถามจากสายหัวหินนะครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: อาจารย์ครับถ้าเกิดเราไอ้เข็มเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นทองแดงสายทองแดงนี่ซึ่งมันเอาไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ได้ไหมครับคือในกรณีนี้เราก่อนที่เราทดลองเราควรจะใช้กระดาษทรายขัดให้หมดนะเพื่อเอาไอ้ตัวที่เป็นฉนวนออกนะครับแล้วเราก็ใช้แทนจะได้ไหมครับจะดีกว่าไหม
3: Hi Josh, we also have another question. Is it possible to use copper, like metal copper, and then we polish it before we use it as an electrode? Is it possible to use copper instead of iron nail?
4: Well, the answer is similar to that with graphite. Copper is an excellent cathode, but if you use it as the anode, then copper will dissolve. And that is exactly the purpose of the next experiment that we're going to show. So in other words, copper can be used as cathode, but not as the anode in this experiment.
3: ครับผมครับคำตอบก็คือว่าคอปเปอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับในลักษณะเช่นเดียวกันกับกราไฟต์นะครับแต่ว่าข้อเสียคือคอปเปอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ที่ขั้วแอโนดได้เพราะว่ามันจะละลายออกมานะครับแต่ว่าคอปเปอร์ใช้ได้ดีครับกับขั้วแคโทดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวการทดลองต่อไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะคอปเปอร์อิเล็กโทรเดโพซิชันเนี่ยค่ะนะคะI think that should be enough for this experiment. Thank you very much. It's very clear, and I think everyone learned a lot from you. Can we move to the next one?
4: Sure. The next one deals with copper electrodeposition. As you know, copper can be found in different ways. We are showing in the slide, if we could have the next slide, please. The next one? Yes, that's the one. So we are showing there a mineral of copper. And copper can also be found in the elemental state. Now, if copper is found as a salt, like copper sulfate, the reaction is at the bottom of the slide. Copper be reduced at the cathode, and water is oxidized at the anode. So that's one way of producing copper out of a mineral. Now, if we have pure copper to start with, it usually comes with impurities. I should say elemental copper comes with impurities. Surprisingly enough, the impurities are mostly gold and silver because they are copper's neighbors in the same group of the periodic table. So one has to purify copper by removing any other components from the original mineral.
1: การทดลองที่2นะคะเป็นการทดลองการเคลือบทองแดงด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าหรือว่า copper electro deposition นะคะซึ่งก็คือจะเห็นว่าถ้าดูตามสมการตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากเกลือของ copper เช่น copper sulfate เนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการแยก copper ได้นะคะโดย copperไอออนนะคะจะเกิดปฏิกิริยา reduction นะคะให้เป็น copper metal หรือ copper ศูนย์ออกมาในขณะที่น้ำนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยา oxidation ที่อีกขั้วหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจาก copper ที่เป็นแร่ธาตุซึ่งเป็น copper ศูนย์อยู่แล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ย copper เหล่านี้จะมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะตัวอย่างเช่นโลหะทองหรือว่าโลหะเงินดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการ copper บริสุทธิ์จริงๆวิธีการนี้ก็จะใช้ในการแยก copper ให้เราได้ค่ะ
3: Well, our second experiment will be copper electrodeposition, another kind of electrolytic process.
5: In this case, we will be obtaining pure copper from the solution of one of its salts, copper sulfate. Again, we will need a power source that can be a battery or an AC-DC current converter. With a pair of pliers, unfold two paper clips so they become straight, and fold one of the extremes to fix them on the edge of a Petri dish or a white cap, take like this one. I like this one. Taken from a wide mouth jar.
1: อันนี้นะคะก็เป็นการทดลองจริงนะคะก็คือว่าการทดลองนี้เราจะแยกคอปเปอร์ออกมาจากเกลือของคอปเปอร์ซึ่งก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าขอให้เป็นจานนะคะอาจจะเป็นจานเพาะเชื้อหรือว่าตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นก็คือฝาขวดนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นฝาพลาสติกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะดึงออกมานะคะเป็นลวดแล้วก็จะเห็นว่าจุ่มลงไปนะคะเป็นเหมือนกับสองขั้วเกี่ยวเอาไว
5: ้ Lupita will show you there are many forms to fold the clips so you have different results
1: ทางนั้นแนะนำนะคะว่าในการที่จะแกะคลิปออกมาให้เป็นที่ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีหลายวิธี

0: ทีด้วยกันซึ่งจะส่งผลกับผลการทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวลูบิต้าจะแสดงให้เห็นก็คือว่ารูปร่างที่แก่ออกมาเนี่ยถ้าหากต่างกันก็จะส่งผลต่างกันด้วยนะคะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเข็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการดูว่าคลิปแก่ออกมายังไงคงจะต้องดูจากการสาธิตจากทางเม็กซิโก
1: We decide to use paper clips because you can use also copper wire, but if I was a student, I would like to know that the copper comes from the solution. If you put some copper wires, you don't know if the copper comes from the solution or from the wire or what.
0: Clip.หรือลวดที่เราใช้เนี่ยจริงๆใช้เป็นลวดทองแดงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าการสังเกตเห็นผลว่ามีคอปเปอร์มาเคลือบเนี่ยจะเห็นได้ไม่ชัดเจนจริงก็คือจะแนะนำให้เป็นคลิปหรือว่าเข็มหมุดที่เราใช้กันอยู่มากกว่า
1: Now?Fill the dish with a 5% solution of copper sulfate in water. Then you connect each clip to a pole of the power source and watch how the pure copper deposits on the cathode, making beautiful forms like the branches of a tree. These beautiful branches are fractals.
0: นะคะตอนนี้เราก็เริ่มบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตลงไปในภาชนะที่เราเตรียมแล้วนะคะ เมื่อบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะต่อไฟนะคะก็คือให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นถ่านไฟฉายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสังเกตเห็นเป็นชั้นของคอปเปอร์หรือชั้นของทองแดงเคลือบอยู่ที่ขั้วคาโทด
2: อาจารย์ครับกระดาษใ
3: ช่ that copper it's not mandatory to have that it's just that we have observed that when you use filter paper the copper grows on the surface of the paper now we are testing it with a regular tissue paperSo we're not sure how well it works. We are kind of improvising this kind of paper, but with filter paper, it works just nice.
4: กระดาษที่ใช้เนี่ยนะคะของเขาเนี่ยคือเขาใช้เป็นกระดาษกรองนะคะที่เขาใส่ลงไปคือเพื่อที่จะทำให้เห็นนะคะการทดลองที่ว่าจะเกิดการฟอร์มของตัวของคอปเปอร์นะคะบนกระดาษกรองได้แต่ในที่นี้เนี่ยที่เขาทำให้ดูเนี่ยเขาใช้เป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี่เขาก็พยายามจะทำให้ดูมากขึ้นนะคะ

0: ต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยหรือยังคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: What we're doing is we are trying to set up the cathode so that it touches the paper, the filter paper at the center of the ring. And that is if you want to produce

0: produce a copper deposition that grows radially, because the anode will be the ring in the outside and the cathode will be just the point where the copper, I mean, where the clip touches the paper. So in other words, it will be a radial growth. That's a possibility to do it that way. And I don't know if the camera will be able to show it, but we are observing the growth from the center to the outside, the growth of the copper deposition. Now, Lupita is kind of shaking today, so the growth is not very even. But if you could find a way of setting it without moving it, then you could perhaps produce a better copper deposition.
1: ก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทางเม็กซิโกกำลังพยายามจะแสดงให้เราดูก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาต่อนะคะให้ขั้วแคโทดเนี่ย อยู่ตรงกลางปักลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามดัดลวดที่เป็นขั้วแอนโนดอะค่ะให้เป็นวงอยู่ล้อมรอบพร้อมทั้งเนี่ยเอากระดาษวางลงไปสิ่งที่เขาคาดว่าจะเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้แคโทดที่จะผลิตคอปเปอร์อยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็แอนโนดอยู่รอบๆเป็นวงรอบนอกเขาคาดว่าจะเห็นคอปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นวงออกจากศูนย์กลางนะคะแต่ว่าเขาออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากกำลังสาธิตอยู่แล้วมือเขาสั่นเล็กน้อยนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไหม
2: เพราะฉะนั้น เราได้ความคิดจากของเขานะคะที่ตอนแรกที่เขาบอกว่า เขาใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จะเห็นอะไรที่แตกต่างกันก็หมายความว่าเขาก็สร้างสรรค์นะคะจากหลักการเดียวกันนะคะมีแคโทดมีแอนโนดแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะคะฟอร์มเป็นคอปเปอร์แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเกิดลักษณะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่เขากำลังพยายามทำนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงใช้กระดาษเข้ามาวางเพื่อที่จะได้ เป็นตัวเก็บคอปเปอร์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะทำให้เห็นชัดขึ้นนะฮะลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเขาบอกไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยจะจับได้เห็นชัดไหมนะคะเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงได้ดูกัน
0: คือ
2: ตอนนี้ที่เขาพยายามทำให้นี่นะคะคือพยายามจะทำให้เข็มมันนิ่งจะหาทางวางเข็มนะให้มันนิ่งจะได้ออกมาแล้วฟอร์มสวยๆนะคะแต่ยังทำได้ไม่ดี
0: So you may get different depositions of copper, and it depends on how you place the two paper clips. If you place them parallel to each other, you will get something like this that I will show you that we obtained in a different Petri dish. Move this so that you can see what we obtained earlier when you place them parallel.Our technician is trying to help us to get a better close-up, but there seem to be some technical difficulties here in doing so. But anyway, what I was saying is that if you place the two paper clips parallel to each other, then you will get a homogeneous growth on the cathode. But if you place it, as we are also suggesting, you place a circular anode and a point cathode, then you can get a fractal that grows radially. Perhaps you can see, let's see, I think that we should lift it. Lupita, maybe if you want to stop it and lift it so that, or put it sideways so that they can see what kind of growth we obtained.
3: No sé si algún día vieron cómo habías puesto el...
0: Pues...
3: Sí, cae. Ahí está.
0: Ups. Nomás que ahora la cámara está allá.
3: Sí, estamos en esta cámara, entonces estamos tapando todo.
0: Well, we're having...
2: เมื่อกี้เขาอธิบายว่า ถ้าวางคลิปกระดาษคลิปเนี่ยขนานกันนะฮะวางขนานกันคือแคโทดแอนโดวางขนานกันลักษณะการฟอร์มของการเกิดของคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้นี่คืออันที่เขาเป็นวงกลมใช่ไหมคะแคโทดเป็นวงกลมนะฮะแอนโดเป็นเข็มอยู่ตรงกลางI cannot see clearly.
0: See
2: the dark part in the center? Is that
0: I'm
2: copper?
0: I'm showing the growth. Yes, correct. That is the copper that grew in the center. And if you were able to hold the cathode steady without moving, then you could get a very nice fractal out of it.
2: Yeah, I can see like a dark powder there.
0: Exactly.
2: It's dark too.
0: Yeah. That is a copper growth on the paper, yes. And on the, if we look at the other one, you can see if you put the two electrodes parallel to each other, this is how we obtain the growth. As you can see here, there are copper dendrites growing towards the anode. So the cathode is this, and that's where copper is deposited, and then the dendrites grow this way. So it really depends on what you want to do. So you could do it either way, and in both cases you will get copper growing on the cathode.
1: ค่ะอันนี้ภาพที่เห็นอยู่บนสไลด์นะคะก็เป็นตัวอย่างจานเพาะเชื้อที่เราวางลวดนะคะหรือว่าคลิปหนีบกระดาษในอีกแบบหนึ่งคืออันนี้วางแคโทดกับแอนโอดขนานกันนะคะแล้วก็มีเยื่อกระดาษรองสิ่งที่เห็นเนี่ยคือคลิปเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือคือแคโทดนะคะจะเห็นว่ามันจะมีคอปเปอร์เนี่ยเหมือนเป็นสายวิ่งตรงลงมาฝั่งแอนโอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราลองไปจัดเรียงรูปแบบแคโทดแอนโอดที่ต่างกันเราก็อาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างกันออกมาได้นะคะว่าเขาเปิดยังไง
2: Oh, this is very nice, George.
0: Well, thank you. Lupita wants to show you what happens again if we connect it, so that you can see the gas evolving at the cathode.I mean, I'm sorry, at the anode. Would you like to connect it?
3: Yes.
1: ตอนนี้นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะที่ฝั่งแอนโอดว่ามันเกิดฟองแก๊สขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวทางนู้นเขาจะลองต่อให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้สังเกตกันว่าแคโทดมีอะไรแล้วก็แอนโอดเห็นฟองแก๊สไหมนะคะ
0: Ahora acérquenlo muchísimo.
3: Déjame, aquí está la espátula. Allá está. ¿Sabes por qué no burbujea?
0: Porque no se recubre.
3: Ah, porque está burbujeando el otro lado. Lo pusimos al revés. Pero lo pusimos al revés. Si lo cambiamos aquí.
2: ค่ะระหว่างนี้ถ้าคุณครูมีคำถามนะคะก็บอกถามขึ้นมาได้เลยนะคะทางหัวหินมีอะไรไหมคะ
4: ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะระหว่างการทำการทดลองเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่ขั้วแอนโอดเนี่ยนอกจากจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นแล้วจะมีสีลักษณะเป็นสีเหลืองๆกึ่งออกอมเขียวด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่ามันจะมีสารอื่นเกิดร่วมนอกจากก๊าซออกซิเจนด้วยได้ไหมขอบคุณค่ะ
1: So there is one question. So one of the teachers found that at the anode sideBesides oxygen gas, there is kind of like green yellowish powder color occur at the anode. So She's wondering what it is. Will there be any other side reaction occur at the anode?
0: Yes, it depends on the quality of the paperclip that you use. If the paperclip is very cheap, then the paperclip itself will be oxidized. If the paperclip is a fine quality, then it will resist corrosion. So what you're probably observing is the corrosion products of the paperclip.

สุดของตัวลวดที่เรานำมาใช้เป็นขั้วแอนโนดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันบริสุทธิ์ไม่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาคือตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะถูกออกซิไดซ์ได้สีที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลของการเกิดปฏิกิริยานั้นอาจจะเป็นออกไซด์อะไรสักอย่างซึ่งเราของเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องจากของเราเนี่ยใช้เป็นเข็มหมุดใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นโลหะบริสุทธิ์อยู่แล้วอะค่ะ

0: Now, I will suggest an alternative to this experiment that is also very educational. You may want to use a copper anode and a copper cathode. If you do that, you could even use sodium sulfate as the electrolyte, because then you will not need to have any copper in the solution. This is the principle of copper electrorefining. When people electrorefine copper, they have impure copper at the anode. It dissolves, it goes to the electrolyte, and then it redeposits as a cathode in a pure form. So that's how people actually in industry, that's how they refine copper. And as you know, copper is obtained with several nines of purity, like 99.9 at least of purity by this way. So in summary, what I'm saying is that an alternative to this experiment would be to use a clear, transparent electrolyte containing sodium sulfate, to use a ring made of copper, a copper wire, and to use a cathode also made of copper. And then if you do exactly the same procedure, you will get the growth of the copper at the cathode. And if you do it carefully, and if you don't shake your hands, you could get a fractal.
1: Professor George ได้เสนอนะคะอีกวิธีหนึ่งในการทำการทดลองนี้นะคะก็คือว่าคราวนี้เนี่ยแทนที่อิเล็กโทรไลต์นะคะจะเป็นหรือสารละลายที่ใช้อยู่จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะเราก็จะใช้อิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์นะคะเป็นสารละลายแล้วก็ใช้ขั้วทั้งสองนะคะเป็นขั้วทองแดงหรือขั้วคอปเปอร์แทนนะคะอิเล็กโทรไลต์ที่แนะนำก็คือเป็นโซเดียมซัลเฟตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราให้พลังงานไปกับขั้วคอปเปอร์ทั้งสองนะคะก็คือว่าคอปเปอร์นะคะจากแอนโอดก็จะละลายกลายเป็นคอปเปอร์ไอออนนะคะหลังจากนั้นคอปเปอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายเนี่ยก็จะถูก reduceนะคะไปเกาะอยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นการทำคอปเปอร์ให้บริสุทธิ์นั่นเองหรือการแยกโลหะให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้แยกโลหะให้บริสุทธิ์อยู่แล้วในอุตสาหกรรมจริงๆเวลาที่เราได้ก้อนแร่ออกมาแล้วก้อนแร่ไม่บริสุทธิ์สมมุติเราอยากแยกโลหะตัวไหนออกมาเราก็ใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่จะแตกออกไปในการทำการทดลองเรื่องนี้ค่ะ
2: มีคำถามอะไรไหมคะ
3: Okay, I think that's it for this experiment. Is there anything else would you like to tell us more?
4: Okay, you can see this experiment. We get in this electrode.We can see the bubbles. These bubbles are oxygen. And in this electrode, we can see copper and hydrogen. Bubbles, little bubbles of hydrogen. And you can see how the copper is depositing in the electrode.
0: One last thing that I would like to say

0: is that in the copper electrorefining, as I said earlier, the companions for copper in nature are silver and gold. So the companies that electrorefine copper, a lot of their business relies on the content of silver and gold in the impure copper minerals.
1: ตอนนี้บนสไลด์นะคะก็เป็นเซลล์ที่ต่อให้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้วแคโทดที่จะเห็นว่ามีทองแดงเนี่ยเกิดเคลือบขึ้นมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งในสไลด์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะก็จะเห็นว่าที่แคโทดเนี่ยก็จะมีฟองแก๊สเล็กๆเกิดด้วยเป็นฟองแก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนฝั่งแอนโนดเนี่ยก็คือที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันก็จะเห็นฟองแก๊สขึ้นมาเยอะก็คือฟองแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์จอร์จเนี่ยได้พูดถึงกระบวนการแยกโลหะให้บริสุทธิ์ในเรื่องของการแยกทองแดงในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยว่าในก้อนแรกของทองแดงเนี่ยโลหะที่ผสมอยู่ก็คือจะเป็นโลหะที่เป็นทองกับเงินนะคะดังนั้นในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยทองกับเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกิดมูลค่าขึ้นมาด้วยนะคะ
2: So I think that's it. That's all for this experiment. Shall we go to the demonstration extraction of spinach? Is that right?
0: Yes, we can proceed to the next one. Just one last comment. In this experiment that we are doing right now, we are growing a three-dimensional fractal of copper. So if teachers are lucky, they can also get a nice fractal, which is a three-dimensional structure that repeats itself.

0: โอเคนะคะอย่างนั้นการทดลองเรื่องนี้เราก็เสร็จสิ้นนะคะก็เดี๋ยวทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะทำการสาธิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจว่าเป็นการสกัดสปินเนชหรือผักโขมมั้งคะของไทยเรียกนะคะอันนี้เราไม่มีทำการทดลองนะคะเราจะดูเขานะคะโอเค are you ready you can explain now.
1: Yes, we are. Now it's a demonstration. We don't have any slides for this. And we will present you a very simple method to extract and separate two spinach pigments, green colored chlorophyll and yellow colored xanthophyll, using a very simple equipment. Generally, you need a separation funnel, which is not always available. In this case, we will use a test tube and a plastic pipette. Mm-hmm. Entonces, test tube y plastic pipette.

0: First, we will cut one spinach leaf in small pieces and place it in a mortar. We will add 5 milliliters of ethanol and grind with a pestle until it looks like a paste.
1: ครับลำดับนี้ก็คือเขาได้ทำการทดลองแยกสีผักให้ดูนะครับก็คือเริ่มต้นนำผักมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ครกแล้วก็เติมเอทานอลเข้าไปนะครับแล้วก็บดต่อไปเรื่อยๆนะครับและให้มีลักษณะเป็นเหมือนน้ำพริกหรือว่าเป็นหนืดๆหน่อยนะครับ
2: อันนี้เขาใช้ใบผักขม1 ใบนะคะแล้วก็เอทานอลที่เติมลงไปเนี่ย5 มล. นะคะ

0: to make this faster, we have already the spinach green. Then, place the gauze on a funnel and filter to a beaker.
1: ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการกรองครับโดยใช้เทสทิปนะครับก็ใช้กลวยกรองเนี่ยที่มีผ้ากรอสอยู่ข้างบนหรือว่ากรองปิดแผลอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพื่อกรองเอาเศษใบผักเนี่ยออกแล้วก็ให้เหลือแต่สารละลายเอทานอลเนี่ยลงมาข้างในใส่เนินในบิ๊กเกอร์นะครับ
0: Now you have to squeeze the spinach paste collecting the liquid in the beaker to extract the pigments.

0: Now, we transfer 2 milliliters of the liquid that contains the pigments to a 10 milliliter test tube.
1: หลังจากนั้นนะคะก็บรรจุสารละลายที่ได้นะคะออกมา2 ml นะคะในหลอดทดลองค่ะ
0: Now add 2 milliliters of a non-polar solvent like mineral oil, white gas or lighter fluid. We are using in this case white gas.
2: ครับหลังจากนั้นเขาก็ใส่โซเวนที่ไม่ละลายน้ำนะครับโซเวนที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นพวกน้ำมันนะครับใส่เข้าไปด้านบนนะครับประมาณ2 ml ที่เท่าๆกันครับ
0: Now shake the mixture bubbling some air into it with the pipette then allow to stand the test tube on a support or on a rack until the content separates into two different phases.
1: ที่เขากำลังแสดงให้ดูเนี่ยเป็นวิธีการคนนั่นเองอะนะคะโดยใช้ไอ้พลาสเตอร์ปิเป็ดที่ไอ้ปิเป็ดพลาสติกอะค่ะนะคะเป่าขึ้นลงขึ้นลงดูดขึ้นลงนะคะเป็นการคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาตอนนี้เขาปล่อยให้แยกชั้นนะคะ
0: The content will separate into different phases. A yellow one containing the xanthophylls.And the green one containing the chlorophylls. We made this in advance so we can see the results. Can you see the phases? Three phases, in fact, the non-polar, the polar, and the interphase that it's a little bit.
1: Yeah, that's very nice. Martha, what is white gas, you said? What solvent you use?
0: It's a solvent. In Mexico, it's used to clean.
3: White gasoline.
0: I don't know
1: okay,
0: if you...
1: Gasoline?
0: Yes, but white. You can find, in Mexico, you can find it in the hardware stores, and it's used to clean...
1: Okay, I understand.
0: okay.
1: ที่เขาใช้อะนะคะก็คือเขาใช้น้ำมันเบนซินนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันเบนซินของเขาที่เขาเรียกว่าไวท์ก็คือไม่มีสีของเขาไม่มีสีก็ต้องไปหาซื้อแบบไม่มีสีแบบบ้านเรานี่เขาก็จะใส่สีไปใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่ามันเป็นชนิดไหนชนิดไหนเช่นเราอาจจะทำให้ดูสียากเพราะมันมีสีอื่นอยู่ในนั้นเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเราน่าจะใช้อีเทอร์หรือว่าอาจจะใช้ไดโครเมเทนแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันอะจำนวนน้อยๆนะโอเคค่ะตรงนี้เขาบอกว่า extract มาเป็น2 ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองนะสีเหลือง

0: เหลืองนี่คือสารที่อยู่ในเรียกว่าซันโทฟีนนะคะมันคือมาจากในพืชนั่นเองอะส่วนสีเขียวก็คือคลอโรฟิลนะคะฉะนั้นเราก็ทำได้ง่ายๆวิธีการแยกนะคะ
1: To separate the two faces, press the bulb of the pipette and introduce the pipette tip to the bottom of the tube.
0: Take the material in the lower face. Technique ทาง
1: Yes.
0: เคมีอินทรีย์เนาะเวลาเราจะแยกสารละลายเราควรจะดูจากข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมคะ

0: ในกรณีที่เรามีหลอดทดลองที่แบบมีเป็นปลายก้นแหลมก็จะยิ่งทำให้การแยกชั้นเนี่ยง่ายขึ้นอีกแล้วก็ได้แม่นยำขึ้นอันนี้จะเห็นว่าดูดขึ้นมาแล้วสีเขียวก็ติดมาด้วยเพราะอันนี้ก็ต้องอาศัยทักษะนะคะจะเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้อย่างดีเลยนะคะ
1: Now you can see you have just the center field face and the interface you can discard it and then take the upper face.
0: อันนี้ก็เวลาแยกออกมาเนี่ยจะเห็นตรงชั้นตรงกลางนะคะคือระหว่าง2ชั้นเนี่ยมันจะปนกันอยู่นะคะถ้าเราต้องการบริสุทธิ์จริงๆเราก็เอาให้ได้ชั้นล่างให้แยกให้ดีๆแล้วก็ตรงชั้นตรงกลางเนี่ยคือเป็นส่วนที่ไถแล้วก็จะได้ส่วนที่บริสุทธิ์เนี่ย2ส่วนชัดเจน
1: We made it in advance so we have the two beautifulColored faces, and then if you want to have only the pigment, you have to evaporate the solvent, and that's all.
0: Yeah, very, very good, very clear. I mean, it's simple and not take so long time, and the students can understand exactly what's in the nature. Huh? That's nice. มีคอมเมนต์ไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะน่าสนใจดีนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าเรามีในธรรมชาติมันมีสารเคมีอะไรมากมายนะคะเราสามารถแยกออกมาได้ค่ะทางไกลกังวลมีคำถามอะไรไหมคะ
2: ครับเดี๋ยวจะมีจากหัวหินนะครับมีคำถามครับ
3: ขออนุญาตนะคะอาจารย์พอดีตามไม่ทันตรงการแยกชั้นจะเห็นสีเหลืองใช่เป็นพิกเมนต์อย่างอื่นที่อยู่ในสีของที่อยู่ในใบไม้ไหมคะอาจารย
0: ์เขาบอกว่าเป็นสารนะคะชื่อแซนโทฟีนค่ะแซนโทฟีนนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นพวกวงอโรมาติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะลองไปเช็คสูตรโครงสร้างได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพวกอะไรนะคะเป็นสารอื่นที่เรา
3: โรงเข้าวัตถุอีกชนิด
0: สารสีใช่ไหมคะถูกค่ะถูกค่ะก็คือแซนโทฟีนนี่แหละค่ะ
3: ขอบคุณค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ Well the question just asked that what color you know in a yellow color what is it is it just only like the coloring substance so it's แซนโทฟีน itself is yellow isn't it
1: yes the yellow substance is xanthophyllAnd the green, yes, and the green one are the chlorophylls.
0: มีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามแบกไหมคะเรายังมีเวลาอยู
4: ่ขอเสริมนิดนึงนะคะพอดีซันโทฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นพิกเมนต์อย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพวกแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารที่ให้สีเหลืองหรือสีส้ม
5: จากการทดลองตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะประยุกต์นำการทดลองนี้ไปใช้กับการศึกษาผักชนิดต่างๆในท้องตลาดนะครับหรือว่าจะเปรียบเทียบระหว่างแครอทหรือว่าอะไรฟักทองหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นสีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยชัดเจนขึ้นกว่ากรณีที่เป็นผักขมนะครับวิธีการก็น่าจะคล้ายกันนะครับก็คือใช้เอทานอลในการสกัดแยกส่วนที่เป็นมีขั้วแล้วก็ใช้สารที่นอนโพล่าหรือที่ไม่มีขั้วเนี่ยในการสกัดแยกในส่วนของสีเหลืองหรือสีส้มที่เห็นเมื่อกี้ครับ
2: อยากจะเรียนถามว่าน้ำมันไอ้ส่วนที่ว่าใส่น้ำมันเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำมันจากน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชได้ไหมครับ
0: เข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะคะมาธา there's a question that the solvent that used for extraction instead of used just white gas It can be any kind of vegetable oil. Have you ever tried?
1: We have tried with a baby oil and with a hexane and a lighter fluid. We haven't tried any more, but I think that you can try everything. You can see if it works or if it doesn't. With baby oil, what happens is the interface or the emulsion is sometimes is difficult to break, and it's difficult to get the faces separated. But those are the solvents we have tried.
0: ค่ะคำถามน่าสนใจนะคะคนจริงแล้วเราก็น่าจะลองใช่ไหมคะลองแยกดูเขาบอกเขาเคยใช้พวกน้ำมันทาตัวเด็ก baby oil นะคะสิ่งเขาพบก็คือมันจะเกิดเป็น emulsion นะคะคือมันจะหนืดมากถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชก็ดีหรือว่าน้ำมันทาตัวอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหนืดใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะใสแล้วก็ไม่หนืดนะคะฉะนั้นลองดูได้นะคะคือก็คงสกัดได้ด้วยบ้างแต่ว่ามันจะแยกยากเพราะว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเราคนเขย่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอิมัลชันคือมันปนกันแล้วมันแยกไม่แยกชั้นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ทราบว่าการแยกคลอโรฟิลในท้องตลาดเนี่ยใช้วิธีเดียวกันป่ะครับที่เอามาบริโภคกันนะฮะแล้วถามว่าคลอโรฟิลนี่มันมีผลต่อการต่อสุขภาพอย่างไรบ้างครับ
0: Well, another question is that in the industry, they extract chlorophyll and sell commercial. I don't know. I'm not sure about this, but they say that is that also do you know it used the same way like what we what you did in the experiment, the extraction of chlorophyll for commercial.
1: I really don't know what do they in the industry. We are trying to.We select the solvents to get things that are easy to get for everybody in every part of the world, because our idea is to show to the students, for example, difference in polarity or things like this. So I should investigate what happens in the industry. I really don't know.
0: เขาไม่ทราบก็ตอบไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คงต้องไปค้นดูเหมือนกันแต่คิดว่าโดยหลักการเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแต่เขาอาจจะใช้คนละชนิดเพราะอุตสาหกรรมเขาก็ต้องคิดถึงราคาคิดถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนน่าจะหาอะไรที่ถูกๆที่ใช้ได้อะไรเงี้ยมั้งคะค่ะ
5: ครับผมขอเสริมในเรื่องของตัวทำละลายที่ใช้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเบบี้ออยล์หรือว่าตัวทำละลายชนิดอื่นๆนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเราต้องการที่จะแยกสารนั้นให้บริสุทธิ์หรือว่าระเหยเอาตัวทำละลายนั้นออกนะครับการที่ใช้น้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับตัวน้ำมันพืชอาจจะไม่ยอมระเหยออกไปการที่เขาใช้น้ำมันแก๊สเนี่ยน้ำมันก๊าซเนี่ยนะครับก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งวันสองวันมันก็อาจจะระเหยออกไปหมดแล้วก็เหลือไอ้เจ้าซันโทรฟีนตัวบริสุทธิ์เอาไว้นะครับครับผม
0: ถือโอกาสเพิ่มเติมตรงนี้นะในเรื่องของการทำในอุตสาหกรรมนะคะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องมองถึงในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกใช้ตัวทำละลายอะไรเขาต้องคิดถึงด้วยว่าถ้าจะแยกออกเนี่ยมันต้องแยกโดยที่ใช้พลังงานไม่เยอะนะคะแล้วเก็บกลับมาได้ในทำนองนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สุภกรว่าถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยมันก็จะหนืดมากมันร้อยจุดเดือดสูงมากการจะแยกออกมายากมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะแยกให้สารน้ำบริสุทธิ์เพื่อจะ

0: ามาใช้รับประทานได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะจะได้เวลานักเรียนคิดเราก็ดิสคัสแล้วก็อธิบายกันในห้องได้ก็จะทำให้มีแนวคิดหลายมุมมองดีค่ะคิดว่าใกล้เวลาแล้วนะคะมีคำถามอื่นไหมคะเราจะปิดตรงนี้แล้วนะคะ
1: มีค่ะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าตอนถึงช่วงขั้นตอนการแยกชั้นนะคะจำเป็นไหมคะว่าปริมาณของสารตัวอย่างนะคะกับสารอะไรที่ไม่ละลายน้ำนะคะต้องเท่ากันแล้วก็หลังจากที่มีการแยกสารแล้วสารคลอโรฟิลล์ที่ได้เนี่ยคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ
0: Well, I think our teachers are really interesting because they're thinking of the daily life. Huh? So can we use these procedures, you know, to do whatever we're going to use it for? Well, the question is that how about the amount of the solvent, the volume that we should use? It should be enough to for the amount that we want to extract, right? And also. Is that after we get the compound, how about the what you call the value, like when we eat it, the nutrient? I don't know exactly what I should use. What is it like for example like calorie or whatever it is good for us? Do you have any information about that?
2: No, because we are not have any notes about the nutrition of this spinach, but we only prepare this to understand the different polarities of the compounds and the different kinds of chlorophyll and xanthophyll, but we don't know.
0: That's okay. Well, but it's good that they are curious, huh?ค่ะก็เขาเองเขาไม่สามารถตอบได้นะคะในเรื่องของเรื่องมีค่าเป็นสารอาหารอะไรทำนองนี้นะคะสำหรับการที่ว่าแยกแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่ที่ขอตอบเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็คงต้องลองค่ะนะคะจริงๆถูกต้องแล้วนะคะที่ว่าปริมาณสารละลายตัวทันเวลาที่เราใช้เนี่ยสำคัญนะคะถ้าต้องการจะแยกให้สกัดมาให้ได้หมดอาจจะต้องใช้มากหน่อยที่มากเท่าไหร่นะคะเราก็ตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าในใบไม้นั้นจะมีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องลองละจะลองว่าลองใช้1มิลลิลิตร2มิลลิลิตร3มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็ทำการทดลองแล้วเทียบดูว่าสารที่สกัดได้เนี่ยออกมาได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบซึ่งถ้าพูดถึงในอุตสาหกรรมนะคะกว่าเขาจะได้เป็นกระบวนการมาเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าใช้ผักกี่กิโลจะต้องใช้ตัวทำละลายเท่าไหร่อันนั้นคือมาจากการทดลองเหมือนกันนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะความเชี่ยวชาญของทางกลุ่มวิทยากรของเม็กซิโกเนี่ยคือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้เขาแสดงให้ดูเนี่ยคือการสกัดนะคะซานโทฟีนกับคอโลฟีนเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมาจากจริงถ้าพูดไปคือเป็นเคมีอินทรีย์นะคะแต่นี่คือการทดลองนะคะเราสอนให้นักเรียนได้นะคะแล้วก็ขณะที่สอนเนี่ยหลักการนะคะเราสอนหลักการด้วยแล้วก็สอนให้สังเกตแล้วก็สอนให้คิดแล้วสอนให้วิเคราะห์แล้วก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะจูงใจให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นการแนวคิดที่ดีนะคะโอเคมาชายลูปิตา I think it's time now so we have to say goodbye and today we learning a lot from youAnd we really appreciate your contribution to our class. And we will see you tomorrow. Tomorrow will be two other experiments, right? The oxidation numbers. And the other one is clock reaction. Yeah, that's interesting too. Okay, so see you tomorrow. Would you like to say anything, a word?
3: Anything, before?
2: See you tomorrow and kabuha.
4: ขอบคุณครับ
0: Very good ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ Bye
5: bye bye
6: bye
2: bye
6: thank you very much
4: see you tomorrow

0: ใช่
1: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการทดลองวันเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยนะคะจะเป็นการทดลองที่3และการทดลองที่4นะคะเราก็จะมารู้จักตัวเลขออกซิเดชันกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาถ้าแปลภาษาไทยก็คือนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณProfessor Jorge Ibanez นะคะขอบคุณมาชาแล้วก็ขอบคุณลูปิต้านะคะแล้วก็ทางฝั่งวิทยากรของไทยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปริชัดนะคะขอบคุณอาจารย์สุภกรนะคะแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนแล้วก็ทางเม็กซิกันเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่สนับสนุนให้อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็สารเคมีในการทดลองนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC มหาชนจำกัดมหาชนนะคะปตท.แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็บริษัทเมอร์ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อ

0: ูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งเป็นตอนที่3ของทั้งหมด5ตอนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011ซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติแต่เดิมการฝึกอบรมนี้จะจัดอยู่ในปีพ.ศ. 2554แต่เนื่องด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจึงได้เลื่อนมาเป็นเดือนมกราคมของปีนี้นะคะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบุตรธรรมของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT ประเทศไทยจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry Ibero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะนอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้จัดอุปกรณ์สารเคมีส่งไปตามโรงเรียนปลายทางนะคะซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะวิทยากรจากทางประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanezมาทาและลูปิต้าส่วนวิทยากรจากประเทศไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยืนดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดร.ปริชัดวณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นการทดลองสองเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นการสาธิตการทดลองนะคะคุณครูก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราจะเป็นการทดลองที่3แล้วการทดลองที่4นะคะซึ่งเราได้แจกอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การทดลองของเรานี่จะใช้สารเคมีบางตัวซึ่งเป็นอันตรายนะคะความว่าเป็นอันตรายนี้ก็คือเป็นอันตรายระดับต่ำเท่าที่เราประเมินมาแล้วนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารเคมีใดๆก็ขอให้คุณครูเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวระหว่างการทดลองเราจะบอกให้นะคะว่าตัวใดบ้างที่จะต้องระวังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณครูทำตามเรานะคะอย่าเพิ่งทำก่อนนะคะ Good morning Professor George Martha and Lupita
1: We would like to ask to have a next slide, please. The one that says oxidation numbers. After that, one more. There we go. So it's a pleasure to be with you today again. And we're going to perform some experiments today that have to do with oxidation numbers. As you can see in the slide on your left-hand side,If two atoms share electrons, they form a covalent bond. If the electrons are completely removed from one atom to the next one, then we're talking about an ionic bond. Now, in a covalent molecule, how do we assign oxidation numbers? I'm sure that everybody knows how to do this. It's just a reminder. For example, if we have carbon dioxide, the first step is to realize that it's a molecule.And molecules are neutral. So the sum of oxidation states must be zero. In the second step, we have to assign the oxidation number of the most common element, that is oxygen, in the sense that we know that it normally works with a negative two oxidation state, except in some compounds like peroxides and superoxides.But normally in the oxides, it has a negative 2. So if we assign the negative 2 to both of the atoms, the oxygen atoms, then the third step says that it must be assigned a number of plus 4 to the carbon. So just reminding all of you, if we have a redox reaction like the one at the bottom, in which nitric acid reacts with hydrobromic acid, and bromine is produced plus nitric oxide plus water, then we can keep track of what happens to each element. And we can see that nothing happens to hydrogen, nothing happens to oxygen, but nitrogen is reduced from plus 5 to plus 2, and bromine is oxidized from negative 1 to 0.
2: ครับสำหรับรูปนี้นะครับ professor ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับว่าอิเล็กตรอนของธาตุนะครับเมื่อถ้าเกิดว่า2ธาตุมาเกิดพันธะกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี1อิเล็กตรอนหลุดไปให้อีกคนนึงเนี่ยก็จะเกิดเป็นไอออนขึ้นนะครับในภาพต่อมาด้านขวามือนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือมีคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมสารประกอบโคเวเลนต์ตัวนี้มีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบนะครับแต่ถ้าเราดูที่กรณีอะตอมของออกซิเจนเนี่ยจะพบว่าปกติออกซิเจนจะเป็นลบ2นะครับในกรณีที่ถัดมาก็คือคาร์บอนนะครับเมื่อออกซิเจน2ตัวเป็นลบ2คาร์บอนจึงเป็นบวก4นะครับหลังจากนั้นเมื่อมาติดตามสมการที่เกิดขึ้นนะครับไนตริกแอซิดบวกกับไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับได้เป็นโบรมีนแล้วก็ไนโตรเจนมอนอกไซด์และน้ำนะครับเมื่อติดตามเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวก็จะพบว่าไนโตรเจนจะเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก5ไปเป็นบวก2นะครับในกรณีของโบรไมด์จะเปลี่ยนจากลบ1ไปเป็น Br2 ซึ่งเลขออกซิเดชันเป็น0นะครับกรณีของไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
1: So this is actually an accounting activity. We are accounting where the electrons went. So we keep track of them in this way. In the following slide, we can see the definition of a redox reaction, and that's when we have a reaction that involves a net movement of electrons from one reactant to the other. There is a transfer of electron charge. A more precise definition would be a reaction in which we have changes in oxidation states. In this example, there is a zinc bar that is immersed in a copper sulfate solution. Because of the different activities of both of them that lead to a different electrochemical potential, we can see that zinc gives electrons to the copper 2 plus ions, and as a result, ions deposit as copper atoms, and zinc 2 plus ions are released into the solution. So let's remember that when we talk about oxidation, we are talking about an electron loss, and a reduction is an electron gain.
0: จากสไลด์ที่แล้วนะคะซึ่งแสดงเรื่องเกี่ยวกับเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา redox นะคะหรือว่าปฏิกิริยา reduction oxidation ซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันนะคะตัวอย่างที่แสดงดังรูปเนี่ยเป็นแท่งซิงค์นะคะจุ่มอยู่ในสารลายของคอปเปอร์2บวกนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันนะคะได้เป็นซิงค์2บวกไอออนแล้วก็เกิดเป็นโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์ขึ้นมานะคะภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าซิงค์เนี่ยนะคะตัวของซิงค์เองเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะให้อิเล็กตรอนออกมาแล้วก็อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มอบให้กับคอปเปอร์2บวกนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิงค์2บวกแล้วก็คอปเปอร์0เมทัลนะคะซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็น2ครึ่งปฏิกิริยาก็คือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะซึ่งเกิดจากการที่สารตั้งต้นเนี่ยเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือซิงค์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ซิงค์2บวกแล้วก็อิเล็กตรอนออกมานะคะอีกครึ่งปฏิกิริยานึงก็คือครึ่งปฏิกิริยา reductionซึ่งในกรณีนี้สารตั้งต้นจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาตามตัวอย่างก็คือเป็นคอปเปอร์2บวกรับอิเล็กตรอนได้เป็นคอปเปอร์0เมทัลค่ะ
1: Let's now remember the definition of an oxidation number or oxidation state. By the way, these two terms are synonyms. And if you read the Journal of Chemical Education of this past month, I believe it was December of 2011, they have a nice discussion on this. But the end result is that they are synonyms. Please make sure that we never confuse this with the term valence, because the valence or valency of an atom is the number of bonds that it develops. It doesn't have anything to do with the oxidation number nor the oxidation state. But anyway, the oxidation number or oxidation state is equivalent to the charge that an atom would have in a compound if electrons were completely transferred. Like in this case, if we have sodium sulfate and sodium released completely its electron to oxygen, and sulfur does the same, then oxygen would be negative, sulfur and sodium would be positive, and their corresponding numbers are above each one of the symbols to give a total charge of zero. As you know, we can do the same with any compound, and you can see at the very bottom some either elements, ionic salts, covalent gases, covalent liquids, ions, metallic elements, or ions, compound ions.
2: ครับสำหรับรูปนี้ก็อธิบายถึงเลข oxidation นะครับซึ่งในตอนต้น professor ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างเลข oxidation กับvalence number นะครับก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือว่าใช้แทนกันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะตอมของธาตุมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนออกไปตรงนั้นก็จะแสดงถึงเลข oxidation number นะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโซเดียมได้สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้กับออกซิเจนเช่นเดียวกันกับซัลเฟอร์นะครับก็สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนซึ่งปกติแล้วออกซิเจน1อะตอมจะรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้ออกซิเจน1อะตอมมีประจุเป็น2ลบในรูปนี้เนี่ยจะพบว่ามีออกซิเจนทั้งหมด4ตัวจึงเป็นลบ8ในด้านบนนะครับทำให้สารประกอบอันนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปดูแล้วโซเดียมจากบวก1ตัวเนี่ยเรามี2ตัวก็กลายเป็นบวก2ซัลเฟอร์เป็นบวก6ออกซิเจนก็เป็นบวก8เพราะฉะนั้นประจุบวกลบก็จะบาลานซ์กันพอดีนะครับถ้าเกิดไปดูในสารประกอบอย่างเช่นโบรมีนโซเดียมคลอไรด์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำฟอสเฟตเหล็กหรือว่าไฮดรอกไซด์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์สารประกอบไอออนิกเป็นแก๊สหรือเป็นไอออนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคำนวณเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้โดยกรณีที่เป็นโบรมีนก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็น0โซเดียมคลอไรด์ก็เช่นเดียวกันครับเป็นโซเดียมบวก1คลอไรด์ลบ1คาร์บอนไดออกไซด์ก็บวก4ที่คาร์บอนออกซิเจนเป็นลบ2น้ำและฟอสเฟตก็คิดในทำนองเดียวกันครับกรณีของฟอสเฟตมีประจุเป็นลบ3ลบนะครับเมื่อไปดูที่ฟอสฟอรัสกับออกซิเจนออกซิเจนปกติจะเป็นลบ2 4ตัวก็จะเป็นลบ8ลบ3เทคไปข้างนอกก็จะเหลือบวก5ที่ฟอสฟอรัสครับ
1: All of us have seen permanganate in solution, and this is the color that this solution acquires. Well, with permanganate, we can do several very nice experiments because we can have changes in oxidation states. And since they have different colors, we will be able to see the different colorations that are transformed after we add some reducing agent to the permanganate. So Lupita and Martha will explain you how we do this experiment on a redox reaction for permanganate.
3: เพื่อเห็นภาพของเรื่องของเลข oxidation ให้ชัดขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวอย่างก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะคะซึ่งจะเห็นว่าเจ้าเปอร์แมงกานีตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารสีม่วงถูกไหมคะซึ่งตัวแมงกานีสเองมีหลายเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่เป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตซึ่งเป็นสีม่วงแล้วเราจะดูว่าเมื่อเราใส่รีเอเจนต์ลงไปแล้ว MN เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงออกซิเดชันเนี่ยเราจะสังเกตอะไรเห็นบ้าง
4: For oxidation state of manganese we will start with purple color permanganate which has plus 7 oxidation state if we add a reducing substanceIn this case, we will use sodium bisulfite. The manganese will accept different amount of electrons depending of the pH medium where the reaction takes place. Let's start with the experiment. Label 4 flasks with the number corresponding to each oxidation state of manganese, plus 7, plus 6, plus 4, and plus 2.
0: May I interrupt a bit?
2: ครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะเริ่มจากแมงกานีส7บวกนะครับแล้วเราก็จะติดตามว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดด่างนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นก็ต้องเตรียมขวดทั้งหมด4ขวดนะครับแล้วก็ให้เขียนสัญลักษณ์ไว้บนขวดว่าเป็นแมงกานีส7บวกนะครับแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกนะครับ
4: Add 2 milliliters of potassium permanganate in flask with a plastic pipette.
2: หลังจากนั้นก็เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับสารละลายด่างทับทิมเนี่ยนะครับประมาณ2 ml ในแต่ละขวดครับ
0: สำหรับสารละลายนี้นี่โอเคนะคะเพราะเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะเราดูดสารละลายนะคะใช้ปิเปตดูดแล้วก็ใส่ไปทั้ง4ขวดเลยนะคะเวลาดูดจากใช้ปิเปตดูดเนี่ยนะคะบีบให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ถ้าเราดูดได้เต็มที่เนี่ย1ครั้งเนี่ยประมาณ3มิลลิลิตรแล้วค่ะใส่ในขวดเลยค่ะบีบให้สุดเลยนะคะบีบให้สุดแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยปล่อยให้เต็มนะคะแล้วถึงจะไปถ่ายลงในขวดตรงนั้นก็จะได้3 ml ปิดให้แบนเลยค่ะแล้วก็ดูดเต็มที่เลยค่ะปล่อยให้มันดูดเต็มที่เลยค่ะ
5: Well, we are preparing transferring the solution, so please wait.
0: เดี๋ยวขอโทษทีค่ะใน direction ในคู่มือสำหรับอันนี้คือ10หยดขอโทษเอา20หยดค่ะต้องนับหยดค่ะถ้าเราบีบเต็มที่นั่นคือ3มิลลิลิตรนะคะถ้า20หยดเนี่ยไม่ถึง1มิลลิลิตรดีนะคะขอโทษค่ะหยด20หยดนะคะในคู่มือเราเนี่ยจะมีอยู่หลายตอนที่บอกเป็นปริมาตรนะคะแต่เราไม่ได้แจกกระบอกตวงไปให้นะคะเราก็พยายามจะใช้ตัวพาสเซอร์ปิเปตนี่แหละค่ะเป็นตัวตวงให้เรานะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าบีบเต็มที่แล้วก็ดูดสารขึ้นไปนั่นคือ3มิลลิลิตรเดี๋ยวจะมีการทดลองต่อไปนะคะส่วนที่บอกว่าใช้1มิลลิลิตรเนี่ยเราได้ลองทดสอบแล้วก็คือหยดประมาณ30หยดถึงจะเป็น1มิลลิลิตรนะคะสำหรับอันนี้ใช้20หยดเท่านั้นนะคะ
4: โอเค flux manganese plus 7 will show the color of plus 7 oxidation state in flux manganese plus 6 add 5 drops of sodium hydroxide then add 10 drops of water. Then add 10 drops of water. And then add sodium bisulfite drop by drop until you notice a color changes.

0: ครับในขวดที่เป็น7บวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นขวดที่เปรียบเทียบนะครับดูสีเปรียบเทียบจะเป็นสีม่วงของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตสำหรับขวดที่เป็น6บวกนะครับให้นำมาเติม5หยดของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ10หยดนะครับแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณครูค่อยๆเติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับก็แล้วก็ติดตามสีที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้ก็จะเป็นสีของแมงกานีส6บวกครับ
1: ค่ะเวลาเขย่าสารละลายนะคะเราใช้แบบเขย่าแบบหมุนนะคะนะคะอย่ากระฉอกแรงๆนะคะเพราะขวดของเราเล็กนะคะเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกมานะคะก็ทำให้เลอะเทอะแล้วก็เป็นอันตรายเพราะมันเป็นกรดถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะเราก็สังเกตสีนะคะเปรียบเทียบกับสารละลายของเปอร์แมงกาเนตแต่เดิมที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปนะคะนะคะซึ่งอยู่ในสถานะเป็นMN 6บวกนะคะนะคะเราเริ่มต้นเปอร์เซนต์เปอร์แมงกาเนตโซลูชันสารละลายของเปอร์เซนต์เปอร์แมงกาเนตเฉยๆนี่นะคะเลขออกซิเดชันของแมงกานีสเนี่ยอยู่ในรูปของบวก7นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าพอเราเปลี่ยนบวก7ให้เป็นบวก6นะคะสีของเปอร์แมงกาเนตหายเปลี่ยนไปนะคะนะที่สีออกมาเป็นออกเป็นเชิงเขียวๆน้ำเงินนะคะอันนั้นคือแมงกานีสบวก6
0: ครับในการทดลองต้องเติมน้ำด้วยนะครับ10หยดครับ
2: 4. Add 10 drops of water and then sodium bisulfite drop by drop until the color changes. You will notice a brown precipitate is formed. It is corresponds to manganese dioxide. In this reaction, manganese plus 7 reduced to manganese plus 4, gains 3 electrons and forms manganese dioxide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะดูขวดที่3นะคะขวดที่3เรากำลังจะเตรียมเป็นแมงกานีสบวก4นะคะ
0: ครับในการเตรียมแมงกานีสบวก4นะครับก็เริ่มต้นก็ให้เติมน้ำนะครับลงไปในนั้นนะครับประมาณ10หยดแล้วก็เติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับแต่ไบซัลไฟต์ครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตครับเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตไปจนกระทั่งสีเปลี่ยนนะครับครับผม
2: plus 2 add 5 drops of hydrochloric acid and sodium bisulfite drop by drop until color changes

0: electrons.
1: ครับสำหรับหลอดสุดท้ายนะครับหรือขวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการติดตามแมงกานีสองบวกนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เติมโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตนะครับหลังจากนั้นก็เติมกรดไฮโดรคลอริกนะครับที่เตรียมไปให้แล้วเนี่ยนะครับเติมลงไป5หยดของกรดไฮโดรคลอริกนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็เขย่านะครับเขย่าแบบคนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปนะครับจนสารละลายเปลี่ยนสีนะครับจากภาพที่มาธาแสดงให้เห็นก็จะเห็นว่าสีเปลี่ยนจากสีชมพูของแมงกานีส7บวกนะครับไปเป็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีที่ออกเขียวๆหรือว่าสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเป็นแมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกก็เป็นสีใสนะครับคุณครูลองเติมดูนะครับว่าได้สีเหมือนกันไหมครับ
2: โอเคนะคะคุณครูดูเปรียบเทียบสีเห็นชัดเจนว่าแตกต่างนะคะอันนี้ก็เนื่องจากแมงกานีสนะคะอยู่ในรูปออกซิเดชันเลขออกซิเดชันที่แตกต่างกันนะคะในขวดที่3เนี่ยเราจะเห็นมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเห็นตะกอนน้ำตาลนะคะอันนั้นก็คือแมงกานีสไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเองนะคะ
0: What do you notice about the amount of sodium bisulfite in each flask in each different state of oxidation of the manganese?
1: ครับสำหรับในปฏิกิริยาแต่ละอันนะครับก็คุณครูลองสังเกตดูว่าเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยในแต่ละหลอดเท่ากันไหมหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
2: ลูปิตา what we prepare for the teacher is sodium tosulfate we didn't use sodium bisulfite it's okay right because in your instruction it said either one
3: Yeah, either one is fine since both of them are reducing agents. Furthermore, the thiosulfate or the bisulfite, they are commonly found in aquarium stores. And also the permanganate is also commonly found in aquarium stores because they use it for preventing some illnesses in fish. They use the permanganate for that.And the bisulfite or the thiosulfate, they are used in aquariums because when there is an excess of chlorine, you need to reduce it with something. And that's what they add for reducing the excess chlorine that could harm the fish.
1: ครับสารทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไบโอซัลไฟต์หรือว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตทั้งสองตัวสามารถใช้ได้ในการทดลองนี้นะครับและในการทดลองนี้เราใช้สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยทั้งสองตัวเป็นสารที่พบในร้านขายปลานะครับซึ่งโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตจะถูกใช้เพื่อในการฆ่าเชื้อในตู้ปลานะครับในกรณีของโซเดียมไทโอซัลเฟตก็จะใช้ในการกำจัดคลอรีนที่มีมากอยู่ในน้ำครับอันนี้ก็จะพบโดยปกติอยู่แล้วครับ
2: อันนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณครูต้องการจะทำการทดลองนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีแล้วเนี่ยก็ให้ไปร้านขายปลานะคะที่เลี้ยงปลาเลี้ยงตู้ในตู้ปลาเนี่ยนะคะร้านพวกนี้ก็จะมีสารเคมีพวกนี้ขายนะคะเพราะว่าในการเขาต้องปรับสภาพน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นสารเคมีใดๆถ้าใช้เยอะๆก็เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใช้เนี่ยเราต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะให้อ่านตามคู่มือแล้วก็ดูฉลากนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะทางหัวหินนะคะทางไกลกังวลเป็นไงคะเห็นความแตกต่างไหมคะได้เหมือนกับที่เม็กซิโกไหมคะ
4: ได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับชัดเจนครับ
3: Yes mm-hmm. Yes thank youAs you can see on the left-hand side, that is manganese plus 7 as in permanganate. But when it is reduced with one electron, it goes to manganese 6, which is the manganate ion that is green. If you reduce it with three electrons, it goes to manganese 4, which is the manganese dioxide, which is brown. And if you reduce it with five electrons in the acidic medium, it goes all the way to manganese 2.So this experiment can also be performed in a quantitative fashion. We are doing it here qualitatively, but you may want to have your students depending on

0: their level. If it is like a low high school, you could have them to count the number of drops of the bisulfite or of the thiosulfate that are required for the first flask, for the second flask, or for the third flask. And if you do it carefully, you get a ratio of 1:3:5.
1: ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็แสดงสีที่เปลี่ยนของเพอร์เมงกาเนตนะครับเราเปลี่ยนเมงกานีสจากเมงกานีส7บวกนะครับ reduce ให้เป็นเมงกานีส6บวกแล้วก็เมงกานีส4บวกหลังจากถ้าเกิดสูญเสียอิเล็กตรอนไป5ถ้าเกิดว่า reduce ไปต่อนะครับก็จะได้เป็นเมงกานีส2บวกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการติดตามในลักษณะดูคุณภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาในการหาปริมาณก็สามารถทำได้นะครับโดยการนับจำนวนหยดของโซเดียมไบซัลเฟตที่เติมไทโอซัลเฟตที่เติมลงไปนะครับครับผม
0: Here you can see the three reactions as we just mentioned and the amount of the bisulfite that you need should be in a ratio of 1:3:5 as you can see in these reactions. Also you can discuss the pH of the medium, like if you have a basic medium in the first one, a neutral medium in the second one, or an acidic medium like in the third one. With thiosulfate, these reactions are a little more complicated, but with bisulfite, they are very easy to balance.
1: ครับ จากสไลด์นี้ก็แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้ง3การทดลองที่เราทำนะครับ3ขวดที่เราทำนะครับเริ่มต้นจากโพแทสเซียมเปอร์เมงกาเนตแล้วก็เติมไบซัลไฟต์ลงไปนะครับในมีเดียที่เป็นเบสก็จะพบว่าได้สารละลายที่เป็นแมงกานีส6บวกนะครับในขวดที่1ขวดที่2ก็แมงกานีส4บวกมีเดียก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ขวดสุดท้ายในสภาวะที่เป็นกรดก็จะได้แมงกานีส2บวกนะครับจำนวนปริมาณของไบซัลไฟต์ที่ใช้ก็จะเป็นขวดที่1เป็น1ต่อ3ต่อ5นะครับขวดที่1เป็นใช้1ส่วนนะครับขวดที่2ใช้3ส่วนแล้วขวดสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปเป็นแมงกานีส2บวกเนี่ยก็จะใช้ไบซัลเฟตจำนวน5โมล5เท่านะครับ5ส่วนในกรณีของไบซัลเฟตเนี่ยก็สามารถอธิบายได้จากสมการนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทโอซัลเฟตเนี่ยก็จะใช้สมการที่คอมพลีเคทกว่านี้ก็ยุ่งยากกว่านี้หน่อยครับ
2: Maybe can we have a question answer here, or we should wait?
0: Yes, go ahead. We can have questions and answers.
2: ค่ะคุณครูมีข้อสงสัยอะไรไหมคะจากการทดลองอันนี้ทางโรงเรียนวังไกลกังวลละคะ
3: ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากหัวหินครับ
4: ตรงเมกานิสสองบวกนะคะอาจารย์ถ้าเราดูในสไลด์ที่ทางเม็กซิโกโชว์จะเป็นรู้สึกเป็นสารละลายสีชมพูอ่อนแต่ทีนี้พอเราหยดลงไปแล้วมันกลายไปเป็นใสเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นเมกานิส2บวกอยู่หรือเปล่าคะ
2: Okay, the question here is that the fourth flask the last one the color that we obtain is colorless. Why it show from your side is like a pale pink? What you think is different?But we use sodium thiosulfite. Sodium thiosulfate that we use.
0: It probably just depends on concentration because the manganese 2 plus ions are slightly pink. And if they are too dilute, then they will seem like if they were less.
2: ค่ะ อาจารย์เขาก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้มข้นมากกว่านะคะสำหรับแมงกานีสบวก2เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นสีชมพูแต่ของเราเนี่ยอาจจะเจือจางมากจนกระทั่งมันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีสีนะคะจริงแล้วควรจะเป็นสีชมพูจางๆนะคะ Okay, thank you. Well, we can continue.
3: อาจารย์ครับประเด็นใน
2: Another question
3: ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นการอภิปรายร่วมจากที่อาจารย์เขาถามเบื้องต้นคือในกลุ่มของผมที่ลองทำเนี่ยนะครับในหยดแรกที่เราเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่ครับพอเติมหยดที่สองเนี่ยความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันสีชมพูอ่อนๆนั้นก็หายไปเลยครับซึ่งสีที่เราทำก็

0: ปรากฏอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็หายไปเมื่อเราเติมความเข้มข้นของโซเดียมเทโอซัลเฟตเพิ่มขึ้นครับ
1: Okay, here is the observation. They said that why they adding the sodium thiosulfate at the beginning, they can see pink color, and then they add more the second drop, then suddenly that color faded.
2: I would like to draw your attention to this diagram that we are placing on the screen. This is a potential versus pH diagram, also called Purbae type diagram. And if you look at it, you can see the
3: top. รบกวนไปที่สกรีนของทางเม็กซิโกหน่อยค่ะ
2: I was saying that you can see in this Purbae type of diagram that the permanganate is in the upper part of the diagram. If you reduce it in the acidic medium, like a low pH.
4: So again, if we go to the Purbae diagram, you can see the permanganate on the very top. If we are in an acidic medium and you reduce it, you go through manganese dioxide and eventually you go to manganese 2+. You cannot go anywhere else because in order to produce manganese metal, you would need a very powerful reducing agent that we don't have. So the only possible species is manganese 2+. Now, if you look at the neutral medium, then what happens is that, let's say that you have a reducing agent with about this potential, then you end up with manganese dioxide. But if you go to a basic medium, and we have also a reducing agent at about this potential, then you are going to manganese 6+. So with this diagram, for more advanced students, you can discuss the different oxidation states as a function of pH.
5: ครับผมจากไดอะแกรมนี้นะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นมีโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตหรือว่าแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนหลังจากที่เราลด pH ลงมานะครับก็จะเป็นภาพด้านซ้ายมือของกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อตัวเลขลดลงจาก7เป็น6 5 4 3 2 1เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงจากแมงกานีส7บวกลงไปเป็น MnO2 นะครับแมงกานีสไดออกไซด์หลังจากนั้นก็ลดลงมาเป็นแมงกานีส2บวกเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการจะได้แมงกานีสที่เป็นของแข็งเป็นโลหะเนี่ยนะครับต้องใช้สารเคมีที่เป็น reducing agent ที่แรงนะครับซึ่งทำได้ยากแล้วก็ไม่มีนะครับในสภาวะที่เป็นกลาง pH เท่ากับ7เนี่ยนะครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตก็จะลดลงมาในระดับที่แมงกานีสออกไซด์ได้นะครับที่ reducing power ประมาณระดับกลางของกราฟนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อ pH เป็นมากกว่า12มากกว่า7 8 9 10 11 12เนี่ยก็จะเห็นว่าเปอร์แมงกานีตนะครับจากสีม่วงนะครับก็สามารถเปลี่ยนลงมาเป็นแมงกานีสไดออกไซด์และสามารถเปลี่ยนเป็นแมงกานีส4บวกได้ในสภาวะที่เป็นด่างนะครับ
1: What is the name of this diagram again?
2: The name of the diagram is potential versus pH or Purbae. P-O-U-R-B-A IX Purbae.
1: Thank you.
3: ถ้าสังเกตดีๆนะคะกราฟนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า Purbae curve นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของค่าศักไฟฟ้ากับ pH นะคะถ้าสังเกตก็คือแกน y เป็นค่าศักเห็นไหมคะหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็แกน x เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็น pH เลย
1: Okay, we can continue.
4: Well, to finish this experiment, we just want to add that, as you can see also from the diagram, the plus six region is a very small region. So quite often, you end up with manganese dioxide instead of the manganate after some time. But I think that when you do it quickly, you can see the colors very clearly. And if you allow it to stand in air, it will eventually change color again.
5: ครับในสภาวะที่เป็นเบสแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมงกานีส6บวกเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ได้นะครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยเราก็สามารถติดตามเห็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีเขียวได้นะครับครับผม
4: Okay, if there are no further questions, we are ready to proceed to the next experiment. Please advise.
1: Okay, I just a few minutes. สารละลายที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมขวดมาแล้วก็เทลงขวดอย่าเทลงในซิงค์น้ำอย่าเทลงในอ่างน้ำอย่าเทลงในบ่อน้ำอะไรเงี้ยนะคะเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้เยอะๆแล้วเราค่อยมาหาทางกำจัดซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะเรียกว่าบำบัดมันก่อนที่จะไปทิ้งอะนะคะนะคะเดี๋ยวทางห้องส่งเองนี่ก็นิสิตของอาจารย์ก็จะช่วยกันเก็บโซลูชันนี้รวมกันเอาไว้ก่อนนะคะเราพร้อมจะเตรียมการทดลองอันต่อไปแล้วนะคะจะเป็นการทดลองที่4นะคะเรื่อง clock reaction นี่นะคะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นิดนึงทางโรงเรียนปลายทางนะคะขวดที่เราเตรียมให้เนี่ยมันมีเป็นขวดแก้ว3ขวดนะคะได้ไม่ทราบว่ามีได้เตรียมขวดมาเพิ่มหรือเปล่านะคะถ้าไม่นี่ขอให้ใช้ร่วมกันได้ไหมคะ2กลุ่มนะคะแล้วเอาขวดมารวมกันแล้วใช้ร่วมกันนะคะสำหรับอันนี้ก็การทดลองนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของปริมาตรเข้ามานะคะของเราที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ตกแม่นยำแน่นอนนะคะก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็โดยหลักการเนี่ยก็ใช้ได้นะคะทวนอีกทีนึงว่าปริมาณที่เราใช้อันต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึง3มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ลองซ้อมบีบน้ำใช่ไหมซ้อมบีบน้ำนะคะหนึ่งกระป๋อของตัวปิเป็ดนะคะพลาสติกปิเป็ดที่เป็นยาวๆก้านยาวเนี่ยนะคะบีบเต็มที่เลยดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็คือ3มิลลิลิตรนะคะจริงๆแล้วถ้ามีกระบอกตวงก็ดีนะคะแต่เราคิดว่าทำดูแล้วเปรียบเทียบแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็1มิลลิลิตรนี่ก็คือ30หยดนะคะหยดทุกครั้งเนี่ยหยดเท่าๆกันซึ่งได้ลองให้นิสิตหลายๆคนลองทำแล้วเราก็เฉลี่ยแล้วเราได้อะค่ะ30หยดนี่เท่ากับประมาณ1มิลลิลิตรนะคะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเค we readyPlease, Marta and Lupita, please conduct the experiment.
4: If we could have the next slide, please. Thank you. In this experiment number 4, we will talk about the importance of concentration as it relates to reaction rate.And this is going to be a chemical clock reaction in which very simple substances that are found almost in any household will be used to find out how a reaction rate changes with the concentration of one of the reagents. Now, let me remind all of you that the reaction rate is the change in the concentration of a reactant or a product as time elapses.
3: การทดลองที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ชื่อว่าความเข้มข้นของสารและอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเราจะศึกษาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction rate ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อว่า chemical clockนะคะซึ่งในการทดลองนี้เราสามารถใช้สารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะหยิบจับได้จากในบ้านนะคะซึ่งการศึกษานี้เราจะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี้ยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไปตัวหนึ่ง นะคะโดยขอย้ำ

0: นิดนึงว่า reaction rate หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
1: As all of you know, normally any factor that allows the particles to come faster into contact increases the reaction rate. For example, if we stir a solution, if we increase the concentration of our reagent, or if we increase the temperature, in all these cases, particles come into contact, they collide faster.
2: ครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับก็คือว่าทำอย่างไรทำให้อนุภาคของสารเนี่ยสามารถวิ่งแล้วก็ชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับปัจจัยแรกก็คือการคนสารละลายนะครับก็คือการเพิ่มพลังงานจนแล้วก็ทำให้สารนั้นวิ่งเข้ามาชนกันได้ดีนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับลำดับต่อไปคือการเพิ่มความเข้มข้นการเพิ่มความเข้มข้นคือการเพิ่มปริมาณของอนุภาคให้มีโอกาสการชนกันเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นนะครับหรือดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยของการเพิ่มอุณหภูมินะครับการเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มแรงหรือเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของสารเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วมากขึ้นโอกาสการเกิดการชนกันก็มีมากและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยครับ
1: If we could have the next slide please. As you know, vitamin C or ascorbic acid is an easily oxidizable organic substanceIt has two vicinal hydroxides united through a double bond. That makes it very easy to oxidize. If we subject it to the presence of an oxidizing agent like iodine, then iodine gets reduced to iodide and vitamin C gets oxidized to the structure on the right-hand side plus a couple of hydrogen ions.Now, in the presence of those hydrogen ions, the iodide can be reoxidized to iodine by the oxidant hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide oxidizes iodide to iodine, and that brings back the original reagent, which in the presence of starch, as is shown in the third reaction, develops a dark blue color,because of a complex that is formed between the starch and the iodine that most people are familiar with.
0: ปฏิกิริยาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวิตามินซีนะคะหรือว่าแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายนะคะซึ่งวันนี้ถ้าดูตามปฏิกิริยาหรือในปฏิกิริยาที่1ในสมการที่1เนี่ยจะเห็นว่าแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีเนี่ยนะคะสามารถถูกออกซิไดซ์ด้วยไอโอดีนนะคะเกิดเป็นวิตามินซีในรูปที่ถูกออกซิไดซ์แล้วหรือดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิกแอซิดนะคะแล้วก็ให้2โปรตอนออกมานะคะแล้วก็ให้ไอโอไดไอออนออกมาด้วยนะคะซึ่งในภาวะที่เป็นกรดถ้าเราดูสมการที่2เนี่ยจะเห็นว่าไอโอไดไอออนเนี่ยสามารถถูกรีออกซิไดซ์ต่อได้ตัวด้วยตัวออกซิไดซ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H2O2 นะคะเกิดกลับมาเป็น I2 หรือไอโอดีนอีกซึ่งไอโอดีนก็คือสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่1อีกนั่นเองนะคะโดยถ้าเราสังเกตในปฏิกิริยาที่3เราจะพบว่าไอโอดีนเนี่ยในภาวะที่มีน้ำแป้งก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินกับน้ำแป้งขึ้นซึ่งเราจะเห็นในรูปในฟลาสด้านขวามือนะคะ
3: เพิ่มเติมนิดหนึ่งเราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์บอกว่าในโครงสร้างของวิตามินซีเนี่ยมันจะมีหมู่ไฮดรอกซี2หมู่ OS 2หมู่ใช่ไหมคะคือเขาก็เลือกอะค่ะเลือกสารนะคะอันนี้ทีนี้เลือกของวิตามินซีเนี่ยเนื่องจากมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปเนี่ยอยู่2หมู่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เนี่ยได้ง่ายนะคะปฏิกิริยาก็เลยเกิดได้ดีนะคะค่ะซึ่งวิตามินซีเราก็หาซื้อได้อะนะคะ
0: ในการทดลองนี้นะคะเราก็จะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาซึ่งในการทดลองเนี้ยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางเม็กซิโกยังได้คอมเมนต์ด้วยว่าในการเตรียมความเข้มข้นของสารเนี่ยต้องปรับให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อว่าเวลาที่จับเวลาเนี่ยมันไม่นานเกินไปหรือรวดเร็วเกินไปจนเราไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
3: ขอเตือนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่มันก็ระเหยง่ายนะคะมันก็จะแสบจมูกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่แพ็คไปให้นะคะเราจะใส่ถุงพลาสติกซีลอีกทีนึงนะคะเราใส่ไว้ในถุงก่อนนะคะแล้วซีลไว้แล้วพอใช้เสร็จนะคะเราก็เก็บใส่ถุงแล้วซีลมันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไว้อันนี้มันก็จะออกมาในเดี๋ยวเราก็จะได้กลิ่นไอโอดีนกันเยอะนะคะนะคะเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทำแค่พอหยดเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บใส่ถุงเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซีลจะปิดผนึกเก็บไว้ที่หลังนะคะเราเก็บไว้ในซองก่อนทางปลายทางด้วยนะคะการใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนก็จะแสบจมูกนะคะถึงแม้ว่ามันจะออกมาน้อยๆพอมันนานๆเข้ามันก็มันก็จะทำให้แสบจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บใส่ถุงซีลเราเตรียมไว้ให้อีกทีนึงแล้วนะคะ

าจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีน

ซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องๆสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็น

เส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ20,000 โอห์มเนี่ยมันมี

อีค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่ม

0: ช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
2: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
0: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
0: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
0: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีนะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
2: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
0: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงาม

0: ของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
1: ใช่ใช่
2: น้อง
1: น้าDLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะดีได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2ซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลน์หรือโลหะอะคาไลน์เอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเลนซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเลนจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ยยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการ
ค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้

ที่ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจํานวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่

แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ 1. แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ 10^-2 เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ 10^-9 เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ 10^-38 เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อG คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 × 10^5 นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 × 10^5 นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2 × 1.4 × 10^5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2 × 1.4 × 10^5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 × 10^5 กิโลกรัมจากนั้น

0: เราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ mg เอา m เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว m นะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า g ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมาก
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในวันนี้

นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king king มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน

0: ด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
1: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาลที่
2: 4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
0: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายพื้นป่าเขียวขจีค่อยเสื่อมโทรมลงทีละน้อยแปรเปลี่ยนเป็นภูเขาโลนหลานซึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงแผ่นดินไร้ซึ่งความฉ่ำเย็นจนยากจะสร้างประโยชน์อื่นใดได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยการพัฒนาผืนดินสร้างป่าและพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อบรรเทาและหยุดยั้งการทำลายป่าจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยถือเป็นหนึ่งในจำนวน6แห่งที่ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยการรวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบและแสวงหาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายหลักของโครงการแห่งนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้

0: วิธีการใหม่เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไปพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งในเขตพื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเน้นการพัฒนาป่าไม้และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักด้วยหลักการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมการดำเนินงานในระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายเก็บกักน้ำตามลำห้วยห้องไคร้และลำน้ำสาขาเพื่อเก็บกักน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพดินไปพร้อมๆกันอันเป็นการปรับสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารได้ดำเนินการ3วิธีประกอบด้วยรูปแบบแรกการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการนำระบบชลประทานภายนอกเข้ามาเสริมเป็นการปลูกป่าโดยใช้วิธีการรับน้ำซึมจากคูน้ำระบบก้างป่าทำให้ป่าไม้ในพื้นที่ได้รับน้ำตลอดปีจึงเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรูปแบบที่2การปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คดามช่วยชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำรวมถึงตะกอนดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายเน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ก้อนหินเป็นต้นแล้วรูปแบบสุดท้ายคือการปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งพื้นที่ตามร่องห้วยต่างๆจะได้รับน้ำซึมจากฝายเก็บกักน้ำต้นไม้ตามร่องห้วยและชายเนินจะเติบโตเร็วคุมร่องห้วยไว้ส่งผลให้พื้นดินชุ่มชื้นจนป่าไม้สมบูรณ์ขึ้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ทำระบบการป้องกันไฟป่าเปียกหรือเวทไฟเบรกเพื่อลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าโดยน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าไม้จะไหลลงสู่เบื้องล่างในอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการประมงแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริอีกหนึ่งวิธีคือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งหมายถึงไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์จากไม้ทั้ง3อย่างนี้แล้วยังได้ประโยชน์อย่างที่4คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินอันเป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำจากแนวพระราชดำริดังกล่าวทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุลมีความรักความเข้าใจตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ในวันนี้พื้นป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างเต็มศักยภาพป่ามีความหนาแน่นมากขึ้นกล่าวคือเริ่มมีต้นพลวงเกตยอป่าแล้วรักเพิ่มขึ้นในป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงองค์ประกอบของป่าไม้ที่มีความหลากหลายตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือเรือนยอดไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีชั้นเดียวเป็นเรือนยอด2ชั้นในปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษแห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้พลิกฟื้นผืนป่าจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นบ้านหลังใหญ่อีกครั้งความชุ่มชื้นจากฝายต้นน้ำสามารถลดปัญหาไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตได้อย่างถาวรชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสร้างรายได้ดำรงชีวิตนำไปสู่หนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลจากการพัฒนาได้สร้างแหล่งเรียนรู้ในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาผสมผสานระหว่างการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำป่าต้นไม้ที่มีความสมดุลนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องสมดุลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เป็นต้นทางของการสร้างน้ำเพื่อพัฒนาอาชีพที่สมบูรณ
1: ์หลักการทรงงานของในหลวงท่านก็ทรงทำแบบง่ายๆทำฝายต้นน้ำลำธารโดยที่ไม่ต้องใช้องค์ประมาณอะไรต่างๆป้องกันไฟป่าพวกนี้แม้กระทั่งการปลูกป่าพระองค์ก็ใช้แนวพระราชดำริที่เรียกว่าการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกก็คือรักษาแม่ไม้ลูกไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินได้ความชื้นที่เหมาะสมมันก็งอกงามขึ้นมาทดแทนต้นแม่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาแนวพระราชดำริที่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะเพียงแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าเนี่ยเอาไปทำยังชุมชนเขาแล้วชุมชนเขาก็จะมีทรัพยากรที่เรียกว่าเกื้อหนุนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดที่ชุมชนได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้โดยมีพระราชดำริที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูกลับไปสู่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนได
2: ้ก็มีนักวิชาการเข้ามาแนะนำการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษแรกๆก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพพาไปศึกษาดูงานที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงใช้ของตัวเองจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
3: เริ่มแรกก็ไปอบรมโครงการพ่อเลี้ยงกบพ่อเลี้ยงที่ในบ้านก่อนคือทำเริ่มแรกก็ทำสองบ่อก่อนและทางเจ้าที่ศูนย์ก็มาแนะนำถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆเราก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่ศูนย์ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายจากสองบ่อปีละสองบ่อสองบ่อปัจจุบันก็มีทั้งหมด14บ่อแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์ในเรื่องของการเลี้ยงกบมาขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนของตัวเองก่อนมีการรวมกลุ่มครับรวมกลุ่มปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมทั้งตำบล
4: เปลี่ยนจากว่าจากบะหมี่กอกับเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นเลยอ่ะ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตงานศึกษาทดลองและวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นการปลูกพืชอุตสาหกรรมรวมทั้งดำเนินงานพัฒนาด้านปศุสัตว์และโคนมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป
5: จากการดำเนินงานสนองพระราชดำรินะครับกว่า3ทศวรรษสภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้มีสภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับป่ามีพืชพันธุ์มากว่า100ชนิดนะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะสัตว์ป่าก็ยังกลับคืนถิ่นมาโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือนกยูงในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพบนกยูงกว่า300ตัวนะครับนอกจากนั้นทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาทดลองนะเรานำผลสำริดนะของการศึกษาทดลองเนี่ยมาสาธิตให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปนี่เข้ามาศึกษาดูงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยนำกลับไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและก็ที่สำคัญก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเอง

ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หนูชื่อปุยฝ้ายเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารและเรื่องราวที่ปุยฝ้ายจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแปลงเกษตรเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนที่ผักผลไม้มีความคิดและมีอิสระเสรีผักผลไม้แต่ละชนิดต่างเพาะเลี้ยงดูแลผลผลิตของตนเองอย่างเอาใจใส่และผลผลิตที่ได้นั้นจะถูกนำไปจำหน่ายให้แก่มนุษย์ปีแล้วปีเล่าที่เหล่าพืชพันธุ์ธัญญาหารดำเนินชีวิตยังมีความสุขจนกระทั่งในปีหนึ่งได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเหล่าผักผลไม้จึงส่งตัวแทนประกอบด้วยพริกมะเขือม่วงเห็ดหัวไชเท้าโพดข้าวส้มและกล้วยหอมออกเดินทางไปเจรจากับเมฆบนท้องฟ้าเพื่อขอให้กลั่นน้ำฝนให้ตกลงมาแต่แล้วเมฆกลับปฏิเสธคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นสีหน้าที่หมดหวังของเหล่าผักผลไม้ปุยฝ้ายก็อดสงสารไม่ได้และในฐานะนางฟ้าผู้พิทักษ์ปุยฝ้ายก็เลยใช้มนต์วิเศษชักจูงให้ผักผลไม้เดินหลงทางเข้าไปในที่ดินของเกษตรกรคนหนึ่งแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงแต่น่าสังเกตว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นี่ยังคงเจริญงอกงามดีดังนั้นเราผักผลไม้จึงเข้าไปคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อขอเคล็ดลับ
1: ที่แปลงเกษตรของฉันก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่ขาดน้ำก็เพราะฉันได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
0: เคล็ดลับนั้นก็คือทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรรู้จักการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องมาคอยพึ่งฟ้าพึ่งฝนที่ไม่แน่นอนแต่เพียงอย่างเดียว
0: ถูกต้องแล้วค่ะและการพึ่งตนเองนี้เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไปนอกจากให้คำแนะนำแล้วเกษตรกรได้อาสาเดินทางไปยังดินแดนของผักผลไม้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมคะติดตามในตอนต่อไปนะคะ

0: ายการจัดการศึกษาของเราคือ1เด็กได้มีความรู้เหมาะสมกับหลักสูตรนะแปลว่าผมจะสอนให้เด็กเรียนให้เก่งนอกจากเรียนให้เก่งแล้วเรามองว่าเรียนให้เก่งอย่างเดียวนะยังไม่พอหรอกนะโดยเฉพาะพื้นที่เราตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมจะมีต่างชาติมาทำงานจะมีเด็กต่างประเทศมาอยู่ด้วยเพราะนั้นวันข้างหน้านะตรงนี้จะมีการแข่งขันเยอะเพราะนั้นเราก็เด็กเราต้องทำงานเป็นออกไปเพราะนั้นเราก็ฝึกให้เด็กเนี่ยมีอาชีพทำงานให้เป็นเพื่อที่จะไปแข่งขันในวันข้างหน้าให้ได้
1: ครูคลับคลับของคุณครูวันนี้เรามากันที่โรงเรียนวัดดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นวิชาการการฝึกให้เด็กทำงานเป็นและคิดยังมีอิสระจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการศึกษาเด็กเรียนเก่งมีคุณธรรมรักสิ่งแวดล้อมและพอเพียงครับ
0: กิจกรรมลดเวลาเรียนน่ะจะมีทั้งหมด5ชั่วโมง5วันเพราะนั้นวันจันทร์ก็จะเรียนในเรื่องของสื่อถูกปลูกปัญญาวันอังคารก็จะเรียนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงวันพุธก็จะมาเรียนเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมันก็จะออกแบบไว้ทั้งหมด5วันมันใน5วันเนี่ยเด็กก็จะมีกิจกรรมลดเวลาเรียนที่แปลว่าทุกวันเนี่ยเด็กเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรีแลกซ์ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนในโครงการของทรูปลูกปัญญานะครับเราก็จะมีกิจกรรมส่วนหนึ่งที่รองรับโครงการนี้เนื่องจากว่าเราจะได้รับเครื่องมือสนับสนุนจากทรูปลูกปัญญาในเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมานอกจากครูใช้เอาไปใช้สอนนักเรียนในวิชาเรียนหลักแล้วเนี่ย เราก็ยังมีกิจกรรมลดเวลาเรียนที่สอนให้เด็กเนี่ยได้รู้จักสื่อเครื่องมือที่ทรูปลูกปัญญาให้กับโรงเรียนเราไว้เช่นสอนให้ตั้งแต่เด็กเล็กๆป.1สอนให้รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์สอนให้รู้จักการใช้สื่อ SIS สอนให้รู้จักการเข้าเว็บไซต์
2: เป้าหมายนะครับโดยให้นักเรียนสามารถที่จะใช้โน้ตบุ๊กของตัวเองในการทำงานได้ครับเพราะว่าผมเป็นตัวกลางนะครับในการเชื่อมต่อให้กับครูหลายๆท่านเพราะว่าผมจะต้องให้เด็กนักเรียนนะครับแต่ละคนนะครับในแต่ละชั้นสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลค้นหาข้อมูลและทำงานส่งกับครูประจำวิชาได้ครับถ้าเกิดผมไม่เริ่มสอนก่อนตั้งแต่ดับแรกเวลาครูประจำวิชาครับสั่งงานมาเด็กก็ไม่สามารถที่จะทำได้ครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเด็กมีชิ้นงานที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นที่เป็นไฟล์มากขึ้นดีกว่างานที่เป็นกระดาษนะครับอันนี้คือเด็กสามารถที่จะทำงานได้เลยและเด็กใช้เทคโนโลยีได้คล่องขึ้นและสามารถที่จะเราเช็คเด็กได้ทุกคนเลยว่าเด็กสามารถใช้โน้ตบุ๊กเป็นใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลในการทำงานได้ครับ
0: ฐานการเรียนรู้ต่างๆที่โรงเรียนได้ทำขึ้นมาเนี่ยนะฮะไปสอดรับกับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีฐานต่างๆที่โรงเรียนกำหนดออกแบบไว้ให้แต่ละชั้นเรียนได้ลงมือทำตั้งแต่ชั้นป.1 ป.1ก็จะเรียนเรื่องปุ๋ยป.2ก็จะมาเรียนเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่ป.3ก็จะเรียนเรื่องการรีไซเคิลนะที่เราไปสอดรับกับเรื่องของแยกขยะนะก็ส่วนหนึ่งก็เอามาถ้าเป็นขยะที่ไม่ใช่ใบไม้ก็จะเอามาเอาขวดน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณครูได้สอนก็จะมีเรื่องไม้บุญพุ่มพระป่าที่ให้ทำเอาไว้ไปให้วัดแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาถุงนมมาทำเป็นดอกไม้เอามาทำเป็นงานประดิษฐ์ต่างๆนะแล้วนอกจากนั้นก็เอากระดาษมาทำเป็นกระดาษสาพอส่วนป.4ก็จะทำลงสีข้าวลงสีข้าวเนี่ยโรงเรียนไม่มีนาไม่ได้ทำเรื่องปลูกข้าวแต่เรากำลังฝึกนักเรียนในเรื่องของการเป็นเท่าแก่ลงสีนะครับก็คือสอนให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่ข้าวพันธุ์ข้าวจนถึงเรื่องของส่วนประกอบของข้าวแล้วก็สอนเรื่องของการสีข้าวแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีตลาดหลักของลงสีข้าวก็คือส่งไปที่โรงอาหารเป็นอาหารกลางวันนักเรียนนักเรียนจะได้รับประทานป.5 จะเรียนเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนเนี่ยเราต้องการให้เด็กรู้ว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยพลังงานสักวันนึงมันเริ่มจะลดน้อยลงเพราะนั้นเขาควรจะรู้ว่าแล้วอะไรบ้างที่สามารถที่จะมาชดเชยพลังงานได้ป.6จะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเรียนจนจบปีการศึกษาอันเรามี6ชั้น6ฐานก็จะเรียน6ปีก็จะครบเด็กก็จะได้ฝึกอาชีพหมดแต่ถ้าเป็นกลุ่มสนใจเนี่ยเขาเรียกว่าชมรมมีชมรมเราก็จะมีตั้งแต่กลุ่มสนใจในเรื่องของปลูกผักออร์แกนิกชมรมในเรื่องของเย็บผ้าชมรมกีฬาชมรมดนตรีสัปดาห์หนึ่งก็จะมีให้มาเรียน2ชั่วโมง
3: นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำมาใส่ในถังน้ำเสร็จแล้วนำน้ำใส่เข้าไปแช่ไว้ประมาณ1วันค่ะ2นำน้ำที่แช่ไว้1วันแล้วนำไปปั่นค่ะ3นำกระดาษที่ไปปั่นแล้วนำไปร่อนในกระดาษในถังน้ำค่ะ4นำกระดาษที่ร่อนเสร็จแล้วนำไปตากไว้ค่ะประมาณ 2-3 วันค่ะ5นำกระดาษที่ตากไว้แล้วนำไปทำสื่อการเรียนการสอนต่างๆได้ค่ะได้ฝึกความรับผิดชอบความมีวินัยค่ะสามารถอยู่กับเพื่อนๆอย่างมีความสุขได้ค่ะใช้อย่างประหยัดพอประมาณค่ะเช่นเราก็ออมเงินค่ะ

0: ก็เหลือเอาเงินไปกินที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็นำมาออมใส่กระปุกค่ะ
1: ฐานกิจกรรมต่างๆในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นอกจากจะเพิ่มความรู้และทักษะให้กับน้องๆแล้วยังทำให้เกิดนวัตกรรมขวดรีไซเคิลดักจับยุงที่เด็กคิดเด็กทำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อีกด้วยครับ
0: นวัตกรรมการดักจับลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของยุงค่ะยุงชอบไปวางไข่ในที่มีน้ำขังค่ะเช่นล้อรถยนต์ที่มีน้ำขังอยู่กะละมังที่มีน้ำขังอยู่ค่ะ
2: ตอนเราเอาไปไว้ที่มืดๆยุงก็จะมาไข่ในนี้ค่ะ
3: แสดงว่าแถวนี้มียุงเยอะ
2: ค่ะ
3: เอาไปแจก
2: ให้นักเรียนนักเรียนก็เอาไปไว้ที่บ้านตัวเองค่ะ
0: ช่วยกันคิดค่ะในห้องค่ะ
4: ถ้าไม่มีปีโป้ครับถ้ายุงมันโตกลายเป็นตัวยุงครับมันจะบินออกมาได้ครับ
2: ถ้วยปีโป้ค่ะกินพอพวกหนูกินเสร็จพวกหนูก็เอามาติดค่ะเจาะรูขวดแล้วก็ใช้กาวร้อนติดที่ถ้วยปีโป้ค่ะน้องป.สองเขาทำแล้วมันได้ผลพวกหนูก็เลยเอามาทำตามค่ะ
5: เราทำ3เรื่องหลักๆในโรงเรียน1เรื่องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ2ให้เด็กทำงานให้เป็น3ให้เด็กเป็นคนดีอันนี้คือเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเราทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังนะในเรื่องของคุณภาพต้องบอกงี้ว่า5ปีมาเนี่ยโอเน็ตเราสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราได้อันดับ1ของเขตพื้นที่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่โอเน็ตของป.6เราได้อันดับ1จุดที่1ก็คือคุณครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงแปลว่าโรงเรียนจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับครูผู้สอนว่ามีปัญหาอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงต้องแก้ไขให้การเรียนการสอนนั้นมันสมบูรณ์แบบอย่างที่2คุณครูต้องนำการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในยุคปัจจุบันที่เราเข้าโครงการทูปูปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยในเรื่องของเรามีสื่อมีเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะมีเครื่องมือตัวช่วยเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณครูก็พยายามออกแบบในการใช้เครื่องมือพวกนี้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ก็จะทำให้เขาชอบจะทำให้เขาสนใจโดยเฉพาะคุณครูรุ่นใหม่ผมก็มีวิธีการว่าคุณครูรุ่นใหม่เนี่ยจะเก่งเครื่องมือเทคโนโลยีแต่คุณครูที่อยู่มานานๆจะบอกว่ารุ่นเก่าก็ได้นะคุณครูที่อยู่นานๆเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องเทคนิควิธีผมก็เอา2ส่วนเนี่ยเอามาประยุกต์รวมกันโดยวิธีการทำ PLC ให้ครูได้เห็นว่าครูใหม่ได้เห็นเทคนิคว่าครูเก่าเขามีวิธีการสอนยังไงแล้วก็ครูเก่าๆก็ได้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเอาเครื่องมือเนี่ยมาใช้อะไรยังไงได้บ้างนะเราก็ได้เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะก็ทำให้การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างออกมาในแบบที่น่าสนใจอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องการเรียนการสอนที่น่าสนใจเราให้ชุมชนให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนรับรู้กับเราด้วยผู้ปกครองที่นี่น่ารักมากครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการทำความเข้าใจนะแปลว่าถ้าเราทำความเข้าใจผู้ปกครองก็จะรับรู้กับเราครูเขาก็จะทำจนเป็นกิจวัตรจนเป็นปกตินะก็คือรักษาคุณภาพงานนะครับแปลว่าเด็กดอนทรายส่วนต้องมีมาตรฐานดีพอที่จะออกไปข้างนอกได้กุญแจสำคัญของการศึกษาก็คือตัวนักเรียนครับตัวนักเรียนนี่แหละคือตัวที่จะบอกว่าการศึกษาประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนักเรียนที่อยู่กับเราเนี่ยมีคุณภาพในเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวชี้วัดสำคัญเลยให้เราได้รู้ถ้าเด็กที่จบป.6 ออกไปแล้วไปเรียนต่อห้องหนึ่งเนี่ยได้2คน3คนไปเรียนต่อระดับอำเภอเนี่ยว่าดีแล้วสมัยก่อนนะขอให้มีนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเกินครึ่งห้องบางปีค่อนห้องเกือบยกห้อง
1: และนี่คือบทสรุปในการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์1ในชั่วโมงเรียนเน้นสื่อและเทคนิคที่หลากหลายให้เด็กสนุก 2. เพิ่มเวลารู้ฝึกทักษะการทำงานตามฐานและในชมรมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ฝึกคิดฝึกทำรู้จักการแก้ปัญหาได้ 3. ฝึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กมีวินัย และความรับผิดชอบจากงานกิจกรรมทั้งหมดโดยทั้ง3กลยุทธ์นี้จะมีคุณครูผู้บริหารและผู้ปกครองเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยสนับสนุนนักเรียนตลอดเวลาด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองครับช่วง Upskill Reskill
6: ปัจจุบันนี้นะครับเราถือว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษาโรงเรียนต้องหาจุดขายของตัวเองให้เจอนะครับเราต้องยอมรับว่าตอนนี้นักเรียนลดน้อยลงนะครับผู้ปกครองต้องเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกๆของเขาและที่สำคัญอย่าลืมนะโรงเรียนเนี่ยนะครับต้องทำหลักสูตรผลิตพัฒนานักเรียนเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ในสังคมต้องตอบโจทย์ของสังคมให้ได้สังคมต้องการคนเก่งเทคโนโลยีโรงเรียนก็ต้องพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีให้ได้สังคมต้องการคนเก่งเรื่องของทักษะการคิดโรงเรียนก็ต้องพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียนเวลาเราพูดถึงความแตกต่างนะครับอย่าลืมคุณโรงเรียนคุณอยู่ภาคเหนือโรงเรียนคุณอยู่ภาคใต้โรงเรียนคุณอยู่ภาคอีสานจุดเน้นหรือจุดขายมันย่อมมีความแตกต่างกันเราจะได้ยินคำหนึ่งอยู่เสมอว่าหลักสูตรท้องถิ่นความหมายของคำว่าหลักสูตรท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่อะไรเลยนะครับหลักสูตรท้องถิ่นก็คือหลักสูตรของสถานศึกษานั่นแหละที่เราหยิบเอาความเป็นท้องถิ่นใส่เข้าไปปลูกฝังให้กับนักเรียนของเราเนี่ยนะครับให้รู้สึกว่าท้องถิ่นเรามีความสำคัญเราให้อยากให้เขารักท้องถิ่นของเราเวลาพูดคำว่าหลักสูตรท้องถิ่นมันเหมือนหลักการบริหารการศึกษานะครับที่เราจะพบว่าเฮ้ยคุณต้องสวอชก่อนเนาะคุณต้องวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาก่อนคุณต้องดูจุดแข็งจุดอ่อนเองก่อนว่าตัวเองมีความพร้อมอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าโรงเรียนเรารู้ว่าสังคมต้องการใช้ให้คนเก่งเทคโนโลยีแต่นึกดีๆโรงเรียนเราพร้อมไหมครูเราพร้อมไหมกับการใช้เทคโนโลยีเราแหล่งเรียนรู้ของเราหรือเอาง่ายๆไฟเข้าถึงโรงเรียนแล้วยังคอมพิวเตอร์มีแล้วยังอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วยังแม้ว่าชาติต้องการเรื่องเหล่านี้นะครับแต่โรงเรียนเราไม่พร้อมก็แปลว่าเราทำเรื่องนี้ไม่ได้เวลาเราพูดถึงจุดขายหรือจุดเน้นหรือจุดที่เราจะนำมาเป็นจุดพัฒนาผู้เรียนของเราเราต้องดูความพร้อมของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าจุดขายหรือจุดเน้นเนี่ยโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีอย่างเดียวโอเคละโรงเรียนอาจจะเน้นเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอาจจะเน้นเรื่องของทักษะการคิดโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมเราก็อยากจะปลูกฝังเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนรู้ว่าประเทศชาติต้องการคนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยส่วนใหญ่มันก็คือทักษะการคิดงั้นโรงเรียนพร้อมจุดไหนโรงเรียนเอาจุดนั้นแหละมาเป็นจุดขายแต่โรงเรียนต้องตอบได้ว่าสังคมเขาต้องการคนแบบนี้ไปอยู่ในสังคมดังนั้นเวลาพูดคำว่าหลักสูตรท้องถิ่นก็คือดูความพร้อมของตัวเองด้วยนะครับ

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับ แล้วจะเหลืออยู่ลบไพส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่ไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมี

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรลดารงค์ฐานแล้วพระ องยังมีพระราชสวนีให้พลตีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชดาส่งอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมสุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้
ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be Number 1มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ดำเนินตามหลักการปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทวีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรม To Be Number 1ได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการ To Be Number 1ต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก To Be Number 1โดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นจะเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1
โดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรา

ราชธิดาแล้วส่งแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16โดยสมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดี To Be No. 1และเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา15 นาฬิกา 35 นาทีที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จัดโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4 ถึง 11 สิงหาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19 ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5 ประเภทประกอบด้วยเซปัก

กร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเสบักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่

ทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท BN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

หลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ไปจบเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่สตรอเบอรี
2: ่เพื่อนก็เลยมาทานสตรอเบอรี่ด้วยกัน
3: ฝ่ายสิงโตพอเห็นพระอาทิตย์สตรอเบอรี่ปากแดงๆเราก็มองว่าเอ๊ะปากฉันน่าจะแดงกว่านั้นเนี่ยและแล้วเจ้ากบที่อยู่ในน้ำก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมานานแสนนานขอฉันร่วมวงด้วยคน
4: เจ้าลูกไก่น้อยกำลังเดินเล่นอยู่ริมสระเมื่อเห็นเจ้าลูกกบกระโดดขึ้นมาก็ตกใจวิ่งไปสู่รังของมันค่ะ
2: โอ้ยเมื่อไปถึงรังก็พบว่าน้องตัวเองฟักออกมาจากไข่อีกหนึ่งตัว
5: สวัสดีค่ะเจ้าไก่ขาเรามาเป็นเพื่อนกันไหมคะ
6: อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่คิดอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันมั้งเหรอฉันเป็นดอกทานตะวันแสนสวยนิจจา
5: ทันใดนั้นเจ้านกตัวน้อยก็บอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมสตรอเบอรี่ที่รับประทานไปมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้าง
7: ค่ะสวัสดีค่ะนอกจากสตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีส้มโออย่างฉันที่ให้วิตามินซีสูงด้วยนะคะ
8: เกทับกันเลย
7: ของฉันนอกจากให้วิตามินซีสูงแล้วใครได้ทานดิฉันก็จะทำให้ผิวพรรณงดงามนะคะ
5: สวัสดีค่ะฉันต้นไม้ไงพวกเธอทั้งหลายก็มาจากตัวฉันนะเพราะต้นไม้นั้นสามารถจะออกผลิตดอกผลมาให้พวกเธอรับประทานให้มีสุขภาพดีไง
9: เป็นส้มไงล่ะก็เป็นผลไม้นะคะมะม่วงก็ใบเบานะคะอันนี้คือมะม่วงแก้วเด็กๆก็ควรรับประทานนะ
10: มันก็มีประโยชน์เหมือนกันซีโดนกัดแหว่งเชียว
6: แล้วทันใดนั้นเจ้าส้มก็หล่นลงมาจากต้นเพื่อเดินทางไปผชนภัยในนกพั่ง
7: อ้าวส้มเหรอเน่าหรือเปล่าเนี่ยฉันชอบกินหญ้านะแต่ฉันไม่ชอบกินส้มค่ะ
5: สวัสดีจ้าพวกเธอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฉันคือพระอาทิตย์นะจ๊ะฉันกำลังเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เพราะว่าพวกมนุษย์หรือพวกสัตว์ทำให้พวกให้ฉันเนี่ยร้อนนะแต่เมื่อฉันร้อนโลกก็จะร้อนต่อไปดังนั้นจงอย่าทำให้ฉันร้อนมากไปกว่านี้ขอให้พวกเธอมีความสามัคคีกัน

0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาสุดยอดเลยค่ะโอ้โหทำไปได้ยังไงเนี่ยใจจริงๆครับนี่แหละครับคุณครูสิ่งที่นักแสดงไม่มีเลือดนักแสดงพวกเราเนี่ยเก่งกว่านะครูทุกอย่างครูทําได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงอยากให้คุณครูเนี่ยครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณครูไปต่อยอดในห้องเรียนเนาะว่าเด็กเราจะทํายังไงเด็กเราจะกล้าพูดแสดงออกยังไงเด็กจะสนุกยังไงเขาจะมีความคิดที่มีจินตนาการไม่มีแอปพลายคือการคิดอย่างสร้างสรรค์ตรงนี้ได้เลยนะครับฝากคุณครูนะแนวทางเล็กๆน้อยๆนี้คงได้บ้างนะครับเราจะต่อไปด้วยเทมเทเรมเทมเทมเทมเทมเห็นไหมครับเรามีอะไรตื่นเต้นตลอดเห็นไหมครับในความสวยเดี๋ยวจะซ่อนความรู้อยู่อยู่นี้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมแปลงกายนะครับเราจะแปลงกายได้หลายอย่างแปลงกายจากสี่เหลี่ยมนะครับนะนักเรียนดูนักเรียนดูนะจากสี่เหลี่ยมแปลงกายดูของคุณครูทำไมคุณครูต้องให้ดูอยากให้นักเรียนตื่นเต้นมีสิ่งเร้านะอยากจะทำนะครับสี่เหลี่ยมแปลงกายเทมเทรมเทมเทมเทมเทรมอ๋อสีอะไรลูกสีอะไรสีไม้หรือสีช็อคสีไม้เราเรียนยังเรียนแล้วทำได้ไหมลูก
2: ได
1: ้ได้นะครับเห็นไหมนี่ตัวอะไรครับมิกาจูเห็นไหมจากทรงกลมคุณครูบอกแล้วว่าทรงที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทรงกลมเราสามารถทำได้สารพัดเลยนะครับในความสวยซ่อนความรู้เทมเทเรมเทมเทมเทมเทเรมความรู้อยู่ตรงนี้เด็กๆจะชอบใจใช้ได้ถึงมัธยมนะครับคุณครูมัธยมจากตรงนี้จากปีแรกคุณครูดูนะจากปีแรกต่อไปพอปีที่2เด็กเริ่มพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาเขาจะต่อยอดไปด้วยของการสร้างเสริมตัวคนตัวสิ่งที่เขากำหนดนั้นให้เติมเต็มเมื่อเติมเต็มแล้วก็จะเห็นความอลังการไม่มีหัวอย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับไม่มีหัวแล้วรุ่นพี่ทำแบบไหนรุ่นน้องต้องดีกว่านะครับเป็นผลงานของเด็กนักเรียนนะครับเปิดไปเปิดได้คุณครูเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนะครับนี่ดอกไม้นี่หลายคนชอบรุ่นที่แล้วชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปติดที่ไหนครับไปติดที่ไหนได้บอร์ดบอร์ดของเราจะมีความรู้ไหมมีความรู้เพราะเด็กเรียนได้เปิดดอกไม้ให้บานนะฮะบานเต็มนะครับเห็นไหมครับสีไม้เห็นไหมครับสีไม้ทำไมผมถึงชักช้อนสีไม้เพราะสีไม้สามารถประดิษฐ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้แต่ถ้าเป็นสีช็อคทำได้แต่ชิ้นใหญ่แต่สีไม้เนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับได้เลยนะครับนี่ครับโดราเอมอนเห็นไหมครับโดราเอมอนเด็กๆชอบครับนักเรียนสามารถพิมพ์ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเด็กตอนนี้เขาเรียนเทคโนโลยีคือการพิมพ์หน้าคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับได้นะเป็นไงนักเรียนเราใจอยากทำยัง
2: อยาก
1: อยากแล้วนะครับแต่คุณครูยังพูดไม่จบเลยอ่ะนี่เนี่ยได้แค่นี้ก่อนเนี่ยนะผู้ช่วยของเราบอกว่าเมื่อครั้งรุ่นที่แล้วขาดนิดนึงช้างก็เกิดจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนกันเอาละครับต่อไปนี้ผู้ช่วยของเรานี่ครับกระดาษอยู่ตรงนี้เราอยากทำแล้วเดี๋ยวอ่ะแจกไปคนละหนึ่งก่อนคนละหนึ่งนะคนละหนึ่งก่อนอยากได้แบบแบบนี้เอาแบบแบบนี้ที่เด็กเขาเด็กๆจินตนาการแต่พื้นฐานคุณครูครับใจเย็นพื้นฐานเกิดจากตรงนี้ก่อนพื้นฐานนะไม่ค่อยคุณครูไม่มีแต่เด็กเมื่อเปิดโอกาสเด็กเขาจะโอ้โหเก็ตเลยได้เลยครับเดี๋ยวจะสอนแม้กระทั่งการตัดการอะไรนะครับได้ต่อไปนะมาแล้วครับสี่เหลี่ยมแปลงกายรูปผมนี่มันนะครับจากสี่เหลี่ยมคุณครูได้ครบยังครบเสร็จแล้วคุณครูเห็นไหมครับพับทะแยงให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรีดให้เนียบเลยนั่นแหละครับนี่คือสี่เห็นไหมครับยังมาไม่ถึงคุณครูได้พับทีละครึ่งนะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวช้านี่อย่างนี้ก็คืออย่างที่สองแค่นี้จบแตงเจนที่สามมาแล้วที่สามนะครับพับซ้ายพับขวานะถูกต้องเลยครับนี่นี่คนนี้มองออกถูกนะครับคือทะแยงนะครับแล้วก็รีด ให้เนียบนะแล้วก็มาทะแยงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบเสร็จแล้วครั้งที่3พับครึ่งหนึ่งครับพับแบบคุณสั้นแล้วพับให้เป็นเครื่องหมายบวกพอคลี่ออกมามันจะเป็นเครื่องหมายบวกทำยังไงเอ่ยอย่างไรนะพอคลี่อันที่4ออกมามันก็จะเป็นมีทั้งคูณมีทั้งเครื่องหมายบวกนะครับลองดูsorry เอ้ยคลี่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละทำไงถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วนะแต่รีดนะรีดให้เรียบถ้าเกิดว่าคุณครูรีดไม่เรียบเนี่ยจะมีปัญหาช่วงเหมือนกับปากขยับคือจะโอ้โหฝ่าจะบีบลงได้เนี่ยจะมีปัญหาขอให้รีดให้กรีดให้รีบให้เรียบตัวนี้คุณครูดูเริ่มงงนิดนึงสาธิตมันจะอยู่ในสัตว์นี้แล้วก็สันโปกปกของมันก็จะอยู่บนท้องฟ้าเรานี่แหละพูดง่ายอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยดูนะอันที่6เราจะเริ่มบีบเหมือนหัวหมูอะนะบีบตรงนี้นะครับคุณครูเห็นไหมครับบีบเหมือนกับที่เราบีบดีบีบปากเก่งมากครับเนี่ยนำร้อยรัดได้ดีนะครับบีบปากนะครับแล้วครับนะด้านนี้นะครับแล้วก็ถึงพับด้านนี้เชิญครับสองด้านครับสองด้านนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มถูกต้องรอกันนะได้ไหมครับได้ไหมมีไหมได้ไหมครับได้เลยเก่งมากครับถูกต้องได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินดูนะโอเคทั้งไหนมีปัญหาไหมคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบทำสองอันเลยเหรอครับได้ไม่เป็นไร
0: มันจะดันยากเนี่ยอันนี้กรีดดีล
1: งเพื่อประหยัดเวลาคุณครูได้แล้วครับเมื่อคืนนั่งตัดเพราะว่าไม่อยากให้ครูตัดเสียเวลาก็เลยตัดมาให้แต่คุณครูจะทากาวทากาวติดนี่ได้แล้วนะแล้วก็จะมีครีบแบบตัวอย่างให้นะครับติดนะครับโอเคสบายไหมต้องการสบายแจกคุณครูคนละหนึ่งหางแล้วก็ครีบ2นะทำครีบทากาวก่อนนะครับลองดูทีละอย่างนะครับทีละและนักเรียนอย่าไปดูนักเรียนที่ตกนักเรียนที่ตกซ้ำชั้นจะอยู่ข้างหลังเขาอาจจะไปเร็วกับเราหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกสีเดี๋ยวที่หลังได้ได้แล้วทากาวเหมือนกับที่ตัวอย่างเลยนะ

0: ้อง
1: คุยติดผิดครับติดตรงนี้ครับใช้ตรงนี้ให้ด้านตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะนี่นะอ่ะถูกต้อง
2: ต้องนะครับ
3: สีอะไรคะ
2: ส
3: ี
2: ส้ม
3: ส้มอะไรคะ
2: นี่คร
1: ับได้ไหมครับได้ไหมครับอ้าวเก็บด้านนั้นครับด้านนี้ครับ
3: สีส้ม
1: นี่นะจ๊ะนี่นะจ้าแล้วก็นี่นะนี่นะโอเคหน้า
3: เป็นยังไง
4: ติดด้านบนครับคุณครูค้าง
3: ด้านบน
4: ครับด้านบนแบบนั้น
3: ย
4: ัง
3: ไม
4: ่
3: ติ ดเลย
4: ยังไม่ติ ดอ่ะ
5: ติดแล้วความแบบ
1: ค้าง
5: ใช
1: ่
5: ไหมพี่โชว์ค่ะจะขอเวลาใช่ไหมจะขอเวลา
1: เหมือนกันครับ
5: ขอเวลา
4: จะติดด้านบนถูกต้องเลยครับถูกต้อง
5: ขอเวลา
3: ตรงตรงอะไร
1: นะโดนตรงเลยนะตรงกับตรงก็ตรงกับตรงนะครับ
3: ตรงขนาดอะไรขนาด
1: ไม่หรอกเราไม่เคยทำพร้อมมาพร้อมแล้วนะแล้วได้เหมือนกันแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่9ถ้าไม่มั่นใจใช้ดินสอดินสอที่เรามีอยู่นะครับร่างก่อนนะครับทีละอย่างนะเราไม่ได้คำนึงถึงปลาเหมือนจริงนะเอาปลายิ้มเห็นไหมปลายิ้มอ่ะโค้งใหญ่ๆหน่อยครับดูคุณครูดูระหว่างส่วนนะครับแค่เส้นส่วนหนึ่งเนี่ยตรงที่ผมลูกศรเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมเส้นโค้งตรงครึ่งหนึ่งแล้วก็มาเป็นตรงครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครึ่งเลยโค้งแบ่งครึ่งครูดูโค้งแบ่งครึ่งแล้วจะได้สัดส่วนที่สวยงามนะครับถ้าคุณครูโค้งหัวเล็กเนี่ยก็จะไม่สวยนะดูสัดส่วนนะครับร่างภาพขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่เก้าพอเรียบร้อยแล้วมีครีบด้วยนะคุณครูมีครีบนะแล้วก็ไปขั้นตอนที่10เห็นไหมโค้งง่ายๆก่อนโค้งก่อนนะครับโค้งซ้อนกันซ้อนกันไปเรื่อยทีละโค้งเป็นแถวก่อนเป็นแถวแล้วเราก็แถวที
3: ่
1: สับวางกันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโค้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะบรรจบกันใช้ดินสอเช่นเดิมถ้ามั่นใจใช้ปากกาได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ระบายสีเหมือนเดิมสีได้เลยนะตัดเส้นก่อนนะใครต้องการตัดเส้นด้วยปากกาหมึกใหญ่เบิกได้
3: ไม่มีให้ยืม
1: นี่นะ
3: ไม่มีให้ยืมหมายความว่า
1: ไม่มีก็ให้ยืมแล้วอาจจะตัดเร็วไป
3: แต่ยกมือนะคะ

0: ขนาดนี้เลย
1: ครับผมแล้วเราจะระบายง่ายแล้วเสร็จเร็ว
0: เลย
1: นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาด้ามลายเดี๋ยวผมมาปากกาดำแล้วอยู่นี่ก็มีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ครีมเดี๋ยวพี่กุ้งก็โค้งเลยนะได้ครับแต่มันจะเล็กไปมันไม่ชัดเพราะนี่เราเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ถามว่าทำได้ครับผม

0: มือปืน
1: อ่ะคุณครูได้แล้วคุณครูพับเหมือนเดิมคุณครูได้แล้วนะคุณครูพับเหมือนเดิมนะตอนนี้ไม่ทำปลาตะเพียนแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรพื้นฐานไงพื้นฐานก็คือพับเหมือนเดิมพับจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนเดิมนะครับคุณครูพับยังครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคุณครูพร้อมตอนนี้เราตัดอย่างไรซึ่งจะทำให้ได้หัวแบบสารพัดมันมีวิธีตัดนะครับตัดอย่างไรอย่างที่เราโชว์ไว้ครั้งแรกว่าเอ๊ะตัดทรงกลมยังไงทำไมถึงไม่หลุดนะครับทำยังไงถึงไม่หลุดทรงอะไรขอทบทวนทรงอะไรที่ง่ายที่สุดนักเรียนทรงกลมนะครับคิดไม่ออกก็ชึกถึงทรงกลมไว้นะครับตอนนี้วิธีการคุณครูดูนะวิธีการแกนถือว่ามันเป็นแกนก็การอยู่ข้างบนเนี่ยตัวแกนเนี่ยก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวกรรไกรมีแล้วนะทรงกลมทรงที่ง่ายที่สุดดูซิคุณครูจะวาดนะครับวาดแล้วทรงกลมนักเรียนทราบไหมครับทรงกลมเนี่ยคุณครูสามารถที่จะทำเป็นอะไรฟุตบอลก็ได้ผลไม้คุณครูทำผลไม้ใช่ไหมครับวิธีการตัดเราจะตัดยังไงเพื่อไม่ให้หลุดเดี๋ยวจะมีเด็กนักเรียนของเราตัดแล้วหลุดรุ่นที่แล้วก็มีถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ไหมเราไม่รู้เราต้องลองก่อนนะครับนะวิธีการตัดนะครับเด็กนักเรียนขอให้ตัดแล้วเอาขอบสีดำเอาไว้บ้างนะครับเราต้องการทำเป็นจุกเราก็ยังได้เลยทำเป็นจุกครับนะครับคุณครูก็จะเปิดจากทรงกลมง่ายๆนะครับแทมแทรแรมแทมแทมแทมเห็นไหมครับจากทรงกลมเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้สี่เหลี่ยมแปลงกายมันแปลงได้สถานภาพเยอะแยะเลยนะเอาละนักเรียนของคุณครูลองใครตัดขาดขอกระดาษใหม่ได้ครูไม่ทำโทษลองผิดลองถูกทรงวงรีได้ไหมนักเรียนวงรีเป็นอะไรสตรอเบอรี่ก็ได้นะทรงกลมแล้วก็มาแปะที่หลังแปะตรงนี้เป็นหูได้เป็นไอ้เจ้ามิกกจูเอาเศษกระดาษเหลือๆมาแปะๆนะเหมือนกับแปะปลาตะเพียนไงดอกไม้ดอกนี้คุณจะแบบไหนนะตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน
2: ขี้จนสูง
3: ขาดเว้ย
1: ขาดไหมขาดไหม
3: ขาดหน่อย
1: ขาดหน่อยนึงเอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่ไม่เป็นไรครับไม่หักคะแนนไม่หักคะแนน
4: ไม่ใช่ค่ะมันไปนั่นไงครับสตรอเบอรี่มันไป
1: หักใช้ได้เลยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเก่งมากขออาจารย์ไม่ขาดนะครับนิดนึงขาดคั่วขาดตัวคั่วเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ครูอีทเลยนิดเดียวไม่ได้เลยต้องขาดอันนั้นพอจับไปจับมานะครับครูอีทต้องทำใหม่แล้วทำยังไง
5: เป็น
1: แ
5: บบน
1: ี้เราก็ต้องเหลือให้เยอะกว่านี้เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ตรงนี้อะไรที่มัน
6: เ
1: รียงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่นั้นเราต้องการวงรีใช่ไหมครับคุณครูก็โค้งนี่เลยไหมโค้งยังครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ตัดเส้นเห็นไหมครับเราก็เกี่ยวโอไม่โอเออเลยเห็นไหมครับตอนนี้เราก็เวลาจะตัดเราก็จะตัดตรงนี้ออกนิดเดียวออกแล้วก็ปั๊บก็ออกแล้วก็จะตัดลองดู
0: ไม่ขาดด้วย
1: ขาดไหม
0: ไม่ขาด
1: ไม่ขาดบอบบางไปหน่อย
0: สับปะรดใช่ไหมคะ
1: บอบบาง
0: บอบบางไปหน่อยใช่ไหมคะ
1: บอบบางนะครับ
4: ถ้าไม่ขาดก็ไป
1: แล้วทราบยังว่าทำไมถึงให้กระดาษ A4 เยอะถ้าเราใช้กระดาษ100ปอนด์เป็นไงเปลืองพอเราแม่นแล้วเราใช้กระดาษดีได้เลยเราแม่นแล้วเราเรียนรู้แล้วนะใช้กระดาษดีได้ใช้กระดาษ100ปอนด์ได้เลยนะตรงนี้ชื่นชมใหญ่เลยเอาละครับคุณครูขอการบ้านนิดเดียวคุณครูดู

0: นะเดี๋ยวเราจะปล่อยตรงเวลาเพราะว่ามีคนเห็นไหมอยู่ไกลอยู่เมืองการบ้างอะไรบ้างอยู่อู่ทองบ้างนะครับคุณครูดูนะครับหลังจากที่ปลาตะเพียนนะการบ้านวันนี้ไปเติมเต็มความรู้คุณครูดูเติมเต็มความรู้เนี่ยเห็นไหมครับพอเปิดมาเหมือนอันนี้เหมือนกันนะครับเปิดมาคุณครูเห็นไหมครับคุณครูก็จะได้คุณอยากจะใส่ความรู้อะไรเกี่ยวกับในวิชาที่ตัวเองสอนตัวเองถนัดที่สุดนะความรู้นะแล้วเราจะมีรางวัลให้รางวัลไม่ได้ให้ตรงความสวยนะคุณครูจะแยกอะไรหนึ่งความสวยประเภทสวยงาม2ประเภทเนื้อหาอย่างละ10อย่างละ10เป็น20เกือบหมดห้องยังเกือบหมดแล้วใครไม่ได้นี่ต้องพิจารณาตัวเองตกลงไหมเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครูให้การบ้านแล้วนะครับนะครับครูให้การบ้าน1ชิ้นพรุ่งนี้พร้อมส่งแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดนิทรรศการเล็กๆเนี้ยต่อไปนะครับจะทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้อนุมัตินะรูปทรงอะไรก็ได้ออกมานะครับเราจะมาจัดกันที่ห้องนี้แปะๆดูซิของใครได้ประเภทสวยงามประเภทเนื้อหาประเภทตลกขบขันประเภทอยากได้รางวัลแต่ไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาละครับขอเชิญกลับบ้านมีอะไรสงสัยไหมเด็กๆว่าไงครับ
1: อ
0: ัน
1: เด
0: ีย
1: ว
0: อันให้สุดยอดอันเดียวใครจะทำกี่อันก็ช่างขอให้ส่งครู1อันเมื่อมาเพื่อมาประมูลชิ้นว่าตัวเองได้ไปกลับไปวันนี้
1: ใส่
0: เนื้อหาลงไปนึกออกยังนี่ใช่ไหมเนื้อหาอะไรก็ได้พิมพ์แปะก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้พิมพ์แล้วแปะเห็นไหมครับนะพิมพ์แปะก็ได้เห็นครับใส่ลงไปนะโอเคนะครับครูตามอัธยาศัยครับผมหลังจากที่เกิดการเรียนรู้ในวันนี้จบสิ้นลงทุกครั้งครูมีความสุขตัวผมเองเนี่ยนะมีความสุขมากเพราะว่าได้เห็นคุณครูได้เห็นรอยยิ้มของครูได้เห็นครูมีความสุขได้เห็นครูทำได้ได้เห็นการพัฒนาของครูได้ปลุกไฟของครูที่หลายๆคนมอดแต่เรามากระตุ้นอย่างที่บอกไว้ว่าครูนะไม่ช่วยครูแล้วใครจะช่วยครูตรงนั้นวันนี้เรามาบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งไงเราบอกว่าวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะเห็นว่าครูได้อะไรผมได้อะไรแล้วมาจูนตรงกันจะบอกทุกครั้งเลยว่าตัวเองไม่ได้เก่งนะเป็นครูด้วยกันเห็นครูมีรอยยิ้มเห็นครูไม่พักเบรกเห็นครูมีความเพลิดเพลินเห็นครูมีความสุขผมก็มีความสุขแล้ว

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ m a เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า t หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน Ti เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้ การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos เซต้าและ V1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos ไฟและลบ V2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงมานำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ร่ว มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับ

อันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี

sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้า

ที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสั่งเคาะ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสั่งเคาะสายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะ
ข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง M sign และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3 ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็น M sign แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะกับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัย M sign DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH

pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องๆสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดร.อินจันทร์เจริญนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนครับท่านผู้นี้มีหลักการบริหารอย่างไรถึงได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดเชียงรายและอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงรายเป็นหนึ่งสถานศึกษาที่ท่านบริหารนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงอิทธิแรงรีพอร์ตครับ

0: การทำวิจัยเชียงรายนะครับมันทำภายใต้กรอบเราคิดว่าเรามีอาชีวะปวช.ปวส.เมื่อเราเปิดปริญญาตรีปวส.มันก็ต่อปริญญาตรีได้เราต้องการอย่างนั้นนะครับและขณะเดียวกันเราก็คิดว่าคำว่าเป็นวิจัยเป้าหมายมันจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเราตั้งเป้าไปอย่างนั้นก็คิดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เราก็เริ่มจากเปิดคณะบริหารคณะวิศวะคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขแพทย์แผนจีนแล้วก็มีบัณฑิตวิไลตอนนี้เรามี6คณะนี่คือ5คณะ1บัณฑิตวิไลก็คือ6คณะนะครับเราก็คิดว่าการเป็นมหาวิไลก็คิดว่าผมก็จะครับคิดว่ามันควรจะค่อยเป็นค่อยไปก็คงต้องทำนะครับทำแบบตามแบบที่เขาว่าที่ทางทบมหาวิทยาลัยให้เราทำเราก็ทำอยู่เข้าใจว่าเราทำเกือบเสร็จแล้วก็คงจะเข้าใจว่าปีการศึกษาหน้านะครับเราควรจะได้เป็นแล้วล่ะการแข่งขันมันคนละเขาจะเลือกนะครับผมเปิดอย่างคณะพยาบาลเนี่ยก็เรากับแม่ฟ้าหลวงเขาแม่ฟ้าหลวงเขาก็รับอยู่อย่างคณะพยาบาลเราเปิดเรารับ120คนแม่ฟ้าหลวงก็รับประมาณเท่ากันสมมติเท่ากันก็แค่220ไม่ได้มากเขาเป็นถูกควบคุมโดยสภาพยาบาลนะครับ
1: เพรา
0: ะ
1: นั้นควบคุมทั้งสอง
0: ถูกควบคุมทั้งรัฐและเอกชนมันไม่มีนะแต่ว่าของแม่ฟ้าหลวงเขาจะสอนต่างจากเราครับเราจะสอนเน้นหนักภาคปฏิบัติเราจะต้องสาขาที่ตลาดต้องการนะครับไม่ใช่เปิดตามความอยากถ้าอยากจะเปิดขอเปิดไม่มีทางเลยเราต้องศึกษาตลาดส่วนคู่แข่งเราไม่กลัวเราคิดว่าเราถ้าเราทำด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเราไม่กลัวครับเราทำในแง่ของคุณภาพอะไรต่างๆเอาง่ายๆอย่างพยาบาลนะครับเราทำครั้งแรกเราสอบครั้งแรกได้ประมาณ10คนสอบนะครับสอบสภาพยาบาลนะครับ
1: จบแล้วก
0: ็
1: สอบ
0: สอบครับจบแล้วก็สอบสอบเขาให้สอบเราก็มาปรับปรุงตลอดจาก10กลายเป็น20กว่า40กว่า60กว่าสุดท้ายเราสอบได้ 97% เดี๋ยวนี
1: ้
0: ครับอันนี้เราสอบได้ 97% ผมไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงใหม่พะเยาแล้วก็วิทยาลัยโรงพยาบาลในเชียงรายแต่เล็กๆแล้วก็น่านแล้วก็เชียงใหม่ลำปางเขาต้องสอบเข้านะครับ
1: ผมก
0: ็สอบเข้าครับอย่างเพิ่งนี่เพิ่งสอบเข้ารุ่นแรกสอบไปรับได้สอบประมาณ180คนมาสมัครเรารับ37 39 38คนถึงเกณฑ์มารายงานตัว29คนนอกนั้นไม่มารายงานตัว
1: สารส
0: ิทธิ์ก็ครับคือเขาก็เราไม่ว่าครับเราให้อิสระเพราะว่าให้อิสระเขาอยากลองก็ลองครับแล้วเราสอบครั้งที่สองก็จะสอบเดือนกุมภาครั้งที่สองนี้จะมากคนสมัครจะมากผมคิดว่าที่ทำช่างมันการศึกษาเนี่ยครับศึกษาดูว่าความต้องการของตลาดแรงงานนะแรงงานเนี่ยมันต้องมีฝีมือนะครับแรงงานต้องมีฝีมื พราะนั้นก็พอมีฝีมือเราต้องมาคิดสิครับว่าระหว่างทำสามัญทำอาชีวะอาชีวะมันเกี่ยวกับช่างหรือบริหารธุรกิจทีก็ผมก็มาจับผมทำครั้งแรกทำบริหารธุรกิจ
1: ก็อยู่กับอาจารย์สมัย
0: ก็บริหารธุรกิจครับทำมาพอจบมาที่ทำมาทำช่างทำไมทำช่างหนึ่งเพราะช่างมันเป็นหัวใจของอาชีวะนะครับอ
1: าจารย์คิดตั้งแต่ต้น
0: ผมคิดตั้งแต่ต้นแล้วครับนั่นหนึ่งและสองประกอบกับโรงเรียนที่เราเข้ามาซื้อกิจการนี่มันเป็นโรงเรียนช่าง
1: อ๋อโรงเรียนช่างเดิม
0: ครับช่างเดิมครับโอ้ผมพอทำมันก็มันทุกอย่างครับทางการเงินการบริหารการอะไรผมว่ามันท้าทายนะมันท้าทายแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว
1: ม
0: ัน
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงรูปแบบ
0: ปัจจุบันการศึกษาระหว่างการศึกษาอาชีวะของรัฐของเอกชนนี่มันล้นครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอาชีวะมันจะต้องขึ้นกับอาชีวะผมคิด
1: ตั้งนานแล้ว
0: แต่ว่าทำมันอยู่ที่มันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของหน่วยงานแต่ผมมองว่าอาชีวะต้องขึ้นกับอาชีวะมันต้องเป็นยูนิตี
1: ้
0: ต้องยูนิตี้ก็ยังผมยังดีใจว่าตอนผมเป็นนายกอยู่2 สมัยสมัยที่3ที่เข้าไปแล้วผมไม่สบายเข้าไปได้ทำงานนิดเดียวทำงานหนึ่งก็ให้คนอื่นทำต่อมันหลายอย่างครับแต่ผมบอกว่าอย่างเช่นการจัดการศึกษาบอกว่าอาชีวะมีแต่ตีกันอะไรกันไอ้ที่มันมีนะมันเกิดกี่ครั้งเคยนะไหมครับผมบอกว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดบางทีครั้งเดียวปีหนึ่ง5 ครั้งแต่สามัญตีกันนี่ไม่เคยไม่ปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งลองนับสิครับนับสิโอ้ผมบอกเลยสามัญมากกว่าชีวะมีเรื่องเยอะเลยแต่มันลองไปจับนักเรียนอาชีวะที่เป็นศิษย์เก่าที่เขาตีจบมาแล้วสัก10 ปีลองไปนั่งคุยนะครับแล้วจะรู้เลยว่า มันจะพูดว่าคำเดียวที่พูดออกมาก็คือเสียดายวันนั้นที่ครูบาอาจารย์สอนผมไม่ฟังทั้งนั้นเลยเพราะนั้นในเรื่องตีกันนี่มันเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่การศึกษาเพราะนั้นมันต้องแก้ปัญหาของสังคมรัฐบาลต้องดูแลต้องลงดูแลโรงเรียนก็ต้องดูแลกันอย่างทั่วถึงมันก็จะหยุดตีกันเองแต่ก็การเอาแค่ของผมนะของผมเทคโนโลยีกรุงธนกับเทคโนโลยีหมู่บ้านครัวแต่ก่อนขึ้นรถคันเดียวไม่ได้ปี2524ที่นี่มันตีนแต่ตอนท้ายผมก็ไปหาพอผมซื้อที่

0: ผมไปหาอาจารย์สุภชัยแย้มชุติบอกป๋าผมมาซื้อที่นี่ผมบอกป๋าว่าผมต้องการทำโรงเรียนเราจับมือกันมีอะไรบอกกันช่วยกันแก้เดี๋ยวนี้เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนน้องทำไมมันแก้ได้อะครับอันนี้ครูหาง่ายแต่ครูต้องยอมรับว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับครูปัจจุบันกับครูในอดีตสมัยผมเป็นครูเมื่อสัก40ปีโอ้ยเมื่อสัก50ปีที่แล้วไม่ใช่
1: คร
0: ู
1: จริ ง
0: ครับครูจริงแต่ขนาดนั้นสมัยนั้นก็ยังบอกว่าดูครูตรงนั้นแล้วไปดูครูอีกสัก20ปีเขาก็เป็นยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะนั้นผมมองว่าการจัดการศึกษานะครับผมย้ำเน้นผู้บริหารเราจะไม่ว่ารัฐหรือเอกชนต้องคัดสรรผู้บริหารที่มีคุณภาพเด็กนี่ครับเด็กยังไงก็ต้องเป็นเด็กเราเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนะครับเราทำเราให้ความรู้เราให้อะไรจัดบรรยากาศการเรียนให้เขา mm-hmm. อย่างท่านมาตรงนี้เนี่ยผมตรงนี้ไม่มีของเก่าให้เห็นเลย mm-hmm. ผมจัดใหม่หมดเข้ามาได้เรียนได้ปฏิบัติการปฏิบัติผมว่าครูเก่าก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงครูใหม่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนครับเพราะเดิมมันสอนมันไปลงปฏิบัติแทบไม่มีครับเอาแค่ปฏิบัตินะครับส.ส.เดิมจัดงานฝีมือ16ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงลดเหลือ6ชั่วโมงมันจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นมันต้องปรับมันก็เพิ่มมาเป็น16ชั่วโมงเดือนนี้อ
1: าจารย์ก็เห็นด้วยที่เขา
0: ผมเห็นด้วยครับเขาเพื่อเห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยเพราะความไปประจบประแจงแต่เห็นด้วยโดยหลักการนะครับหลักการทั่วโลกครับทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทั่วโลกเลยที่จัดการอาชีวะมันต้องฝึกปฏิบัติพอปฏิบัติทำมากๆเข้าก็ชำนาญมันก็เป็นอาชีพเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เรียนแต่ปฏิบัติเขาปฏิบัตินะครับ
1: ไม่ได
0: ้ทฤษฎีเลยปฏิบัติจนสุดท้ายแตกฉานดูภูมิปัญญาชาวบ้านสิครับเห็นอยู่ไหมครับบางท่านไม่มีการศึกษาเลยแต่ความรู้มากมายมหาศาลเลยจบมากกว่าคนจบปริญญาเอกทำไมมันได้อะเพราะพอทำปฏิบัติแล้วมันแตกฉานมันซึมซับมันโอ้โหมันต่อเรื่องไปด้วยเลยคิดถึงพระพุทธองค์ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับรักษาศีลเกิดสมาธิสมาธิเกิดปัญญาเห็นไหมมันเหมือนกันเลยลองหน่อยครับ
1: เริ่มต้นแล้วก็สุดท้าย
0: ครับมันเป็นศาสตร์ที่พื้นธรรมดาแต่คนมองไม่เห็นมองไม่รู้แล้วบอกแล้วไม่ฟัง
2: ครับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปพบกับคุณครูอาชีวะเอกชนนะครับคุณครูท่านนี้มีเทคนิคเตรียมการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กนะครับเพื่อจะชนะเลิศการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องเสียงนะครับน่าสนใจเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยวัฒน์สมีกลางครับอาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับตำแหน่งในสาขาอิเล็กทรอนิกส์คือหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับ

ให้ความรู้ก็ให้แรงบันดาลใจครับและขาดไม่ได้ก็คือทุนก็คือได้รับจากท่านผู้อำนวยการยอดชลไพโรจน์สนับสนุนเต็มที่ทุกๆครั้งครับที่ลงเข้าแข่งขันครับหาคำกติกาครับกติกาที่ว่าข้อตกลงในการแข่งขันจากนั้นเราก็หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลที่จะให้เตรียมให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเราไปแข่งขันนะครับทั้งภาคทฤษฎีต้องทฤษฎีก็คือต้องให้เรียนรู้ตัวอุปกรณ์ว่าหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์มันทำงานอย่างไรถึงจะไปลงในภาคปฏิบัติได้ครับจากนั้นภาคทักษะหรือว่าภาคปฏิบัติก็คือให้เกิดความชำนาญก็คือฝึกฝนบ่อยๆครับก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนก็หรือว่าส่วนมากมันก็เรียนไปด้วยแล้วก็เวลาว่างก็หาเวลาว่างมาเพิ่มทักษะเพราะว่าเราเรียนในสาขาอยู่แล้วนะครับครับก็ได้ประสบการณ์ก็คือได้ไปเห็นหลากหลายสถาบันที่มาเข้าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับว่ามีแต่วิไลมีชื่อเสียงแต่ว่าวิไลเราก็เพิ่งส่งไปครั้งแรกเราก็ภูมิใจที่ส่งไปครั้งเดียวครั้งแรกก็ได้รับเหรียญทองกลับมาให้วิไลได้ชื่นชมเราก็ภูมิใจครับก็ประสบการณ์ก็ได้ให้คนที่ไปเข้าแข่งขันก็มาถ่ายทอดให้ความรู้สึกและก็ให้แรงบันดาลใจที่จะให้ฝ่าฟันในครั้งต่อไปครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าถ้าเราส่งครั้งที่2หรือว่าครั้งต่อๆไปถ้าไม่ได้เหรียญเราก็ต้องหนักใจแต่ว่าเราก็มีพื้นฐานเบสิกแล้วก็ในการแข่งทุกครั้งเราก็รู้วิธีการแข่งขันเราก็สามารถที่จะมีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนั้นประสบความสำเร็จทุกๆครั้งที่ส่งไปครับครับในการสอนหนังสือก็บางครั้งเราไม่ได้สอนตามในหนังสือมากเกินไปเราความสามารถที่เราได้เรียนมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้จบครูโดยตรงแต่ว่าสายเลือดในสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผมจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์จบปวส.อิเล็กทรอนิกส์และก็ปริญญาตรีก็คือวิศวะอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าปัจจุบันก็ไปกำลังศึกษาต่อในวิชาชีพครูนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับส่วนมากก็จะเอาทฤษฎีบวกปฏิบัติและก็หาคำอธิบายรายวิชาให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความกระตือร้นนะครับส่วนมากเราก็มีแบบประเมินทักษะก่อนเรียนนะครับจากนั้นเรียนในสาขาช่างก็คือส่วนมากทฤษฎีแค่1ชั่วโมงนอกนั้นก็ปฏิบัติ2ส่วนมากจะให้ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นสายอาชีพเพื่อเกิดการถ้าจบไปแล้วก็สามารถซ่อมหรือว่าหารายได้เสริมให้กับตัวนักเรียนเองได้ครับก็โจทย์ก็ส่วนมากก็หาทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วจากนั้นเราเห็นวงจรแล้วก็ว่ามันจะดีก็คืออัดแอปให้มันทันสมัยก็หามาทดลองมาทำให้มันแปลกใหม่เพื่อเด็กมันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เรียนนะครับเด็กที่เรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้มองว่าวิไลจะได้จัดโตแต่ว่าเขามองที่ครูที่ถ่ายทอดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่า

อะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะ
เข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะ

ก็4ค่ะต่อไปนะคะ Ford for the Esteban ค่ะ Ford for the Esteban นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง New Creotide 2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH Group นะคะและ Ford Face Group ค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ t prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationAerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่า
1: ชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงบวกน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้

็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนเว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนเว้ากับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆ ของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับ
ซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆ อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยเราจะนำท่านผู้ชมไปยังโรงเรียนวัดบึงพระนะครับโรงเรียนนี้มีนวัตกรรมการสอนนะครับการสอนทางไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจนะครับพบกันในช่วง e-tech report นะครับ

0: โรงเรียนเริ่มใช้มาประมาณปี2555นะครับเนื่องจากว่าในช่วงขณะนั้นเป็นการนำนวัตกรรมเพื่อให้โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมาได้ใช้ในกรณีที่มีครูไม่ตรงเอนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเราก็มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บรายละเอียดไว้แต่จะให้ตรงกับที่ต้นทางนั้นเราปรับตารางไม่เหมาะสมกันนะครับเราก็ใช้ให้นักเรียนอย่างเช่นชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูเปิดดูทำการทดลองได้นะครับคณิตศาสตร์ซึ่งคุณครูประจำชั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดดูจากต้นทางแล้วก็จะทำให้มีความเข้าใจคุณครูกระตือรือร้นเราก็มีตารางการเรียนการสอนแล้วก็มีตารางของไกลกังวลนะครับแล้วก็นั่นเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับ
1: ในส่วนของการเรียนทางไกลครับเป็นครูที่ติดตั้งระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์โดยการนำเซิร์ฟเวอร์ไปให้กับราชภัฏติดตั้งระบบมาให้แล้วก็นำมาคอนฟิกเน็ตเวิร์กภายในอีกชั้นนึงครับข้อดีของการทำเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือคุณครูสามารถสอนวิชาที่ตัวเองไม่ถนัดได้ตลอดเวลาสามารถเรียกใช้งานได้เลยตลอดเวลาทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเครือข่ายของโรงเรียนครอบคลุม
2: วันแรกที่ใช้เด็กจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะเขาอาจจะเบื่อหน่ายครูบาอาจารย์เดิมๆวิธีการเดิมๆพอได้รับเทคโนโลยีทางไกลมาอย่างนี้เขาตื่นเต้นฮะแล้วก็อีกประกอบอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณครูท่านมีเทคนิคการสอนที่ละเอียดมากเราเองก็ยอมรับครูเองก็ยอมรับเพราะครูก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้ท่านอาจารย์ได้ให้รายละเอียดให้กิจกรรมที่สนุกเด็กๆก็ตื่นเต้นเด็กชอบเด็กบอกว่าหนูชอบครูตู้มากครูอีกอันนี้คือความจริงเขาบอกว่าเพราะว่าครูตู้ดุหนูไม่ได้ตีหนูไม่ได้ช่วงแรกครูไม่สามารถทำใบกิจกรรมได้ทันเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านอาจารย์ต้นทางบอกเด็กจะทำไม่ทันแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องใช้ใบงานเนี่ยเด็กจะสนุกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมีใบกิจกรรมครูทำไม่ทันครูรู้สึกกังวลเพราะเด็กจะได้ไม่เต็มที่ปัญหาช่วงแรกก็จะมีงี้แต่ถ้าพอหลังๆมาครูก็พยายามเตรียมตัวก่อนในการใช้
0: โรงเรียนเรามีนำระบบ DLTV DLIT มาใช้ทำให้คุณครูมีความกระตือรือร้นนะครับประกอบกัน

0: มีห้องเรียนอาเซียนเนี่ยนักเรียนก็ตื่นกับเทคโนโลยีใหม่ผลที่เราได้รับในปี56-57เนี้ยผลโอเน็ตของเราสูงขึ้นปี56เนี่ยป .6 เนี่ยสูงกว่าระดับประเทศนี่6หลายวิชาในปี57เราสูงกว่าระดับประเทศ7หลายวิชาโรงเรียนขยายโอกาสของเราก็ได้รับผลที่ดีมากเลยครับ
1: แต่เดิมภาษาไทยของครูเนี่ยอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงพูดง่ายๆก็คือตัวแดงพอหลังจากที่ครูใช้มาก็ปีแรกที่ใช้ก็ดีขึ้นปีที่2เห็นผลภาษาไทยแล้วก็ทุกกลุ่มสาระที่ใช้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นจนได้รับเป็นอันดับ1ของกลุ่มในโรงเรียนขนาด300-500ปีแรกปีที่2ที่ใช้พอมาปีที่ผ่านมาปี57เราก็ได้ยังคงได้ลำดับที่1อยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลจากการเรียนการสอนจากทางไกลก็ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ความรู้มากขึ้นกว้างไกลไม่แคบอยู่ในวงจำกัดเหมือนกับนักเรียนได้เรียนรู้กับเพื่อนๆอีกหลายๆจังหวัดไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงแต่โรงเรียนบ้านบุพพะเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางในการเรียนรู
2: ้ข้อดีของการทำเป็นระบบออนไลน์นะครับสามารถดึงการสอนของครูต้นทางได้ตลอดเวลาทุกกลุ่มสาระวิชาไม่ต้องรอต้นทางแล้วก็ไม่ต้องจำกัดด้วยเรื่องของเวลาบางทีคาบสอนไม่ตรงกันโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมมันก็ไม่ตรงกันถ้าเป็นออฟไลน์เราสามารถวิชานาฏศิลป์ก็ดึงของนาฏศิลป์มาสอนได้เลยครับปัญหาก็คือด้วยเสียงที่ออกจากโน้ตบุ๊กมันจะเบาจะต้องทำการติดตั้งเครื่องเสียงไว้ตามห้องเพื่อให้มันดังแล้วก็ติดตั้งจอให้มันใหญ่ขึ้นครับ
0: จากการที่ทางเรียนหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำระบบการศึกษาผ่านดาวเทียมเข้ามาจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนนั้นถือว่าเราประสบความสำเร็จเรานำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อให้นักเรียนในเขตชนบทโรงเรียนขยายโอกาสต่างๆได้รับโอกาสจากการที่เรียนเพราะว่าการเรียนจากดาวเทียมนั้นมีคุณครูที่ชำนาญการนะครับชำนาญการแล้วก็มีเทคนิคการสอนหลายรูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กขณะนี้ประสบปัญหาคุณครูไม่ครบชั้นนะครับคุณครูไม่ตรงเอกก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นให้นักเรียนได้อยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้นะครับคุณครูก็กระตือรือร้นตามไปด้วยครับเรียนให้ทราบว่าการใช้ DLTV เนี่ยเข้ามาจัดการเรียนการสอนนี่จะทำให้การเรียนการสอนของเราหรือเด็กในเขตชนบทได้มีโอกาสที่ได้เรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนเล็กเนี่ยจะมีครูไม่ครบชั้นก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อคือบางเรียนนี่อย่างเรียนขนาดเล็กบางเรียนนะครับไม่มีคุณครูไม่ครบชั้นแต่ว่าเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยชั่วโมงพอถึงชั่วโมงปุ๊บหัวหน้าชั้นก็สามารถให้เพื่อนๆได้เรียนตามได้ถือว่าเป็นโอกาสทั่วประเทศไทยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับใช้ได้ดีมากบางโรงเรียนที่ผู้บริหารด้วยกันได้พูดถึงว่าปกติแล้วเด็กจะไม่ค่อยเรียนคณิตศาสตร์แต่พอมี DLIT ปุ๊บเด็กอยากเรียนครับอยากเรียนสนใจนี่ครับแล้วมีการเรียนที่หลากหลายคุณครูก็กระตือรือร้นเราเชื่อว่าโอกาสเหล่านี้นักเรียนที่อยู่ตามเขาหรือห่างไกลชนบทจะความเท่าเทียมกันในเรื่องการจัดการศึกษาครับ
3: ครับช่วงครูเรียนมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปยังโรงเรียนศรัทธาสมุทรนะครับไปพบกับคุณครูชูชีพศรีอยู่นะครับครูท่านนี้มีเทคนิคการสอนภาษาไทยนะครับจะน่าสนใจอย่างไรน่าติดตามนะครับพบกันในช่วงครูเรียนมาคุยครับ
4: ครับสวัสดีครับผมนายชูชีพศรีอยู่จากโรงเรียนศรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม

ทำการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นที่ระดับชั้นม.3ซึ่งเป็นตัวประโยคนะครับผมหลักการสอนก็คือเราจะดูว่าหลักสูตรเขามีสาระให้เราสอนเราต้องสอนให้ครบทุกสาระและทุกตัวชี้วัดแต่เมื่อครบแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเด็กนั้นไม่ผ่านตัวจุดประสงค์ตัวชี้วัดตัวไหนบ้างแต่วิธีการสอนก็คือ1จะต้องเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้อ่านแล้วเก็บความเป็นขยายความได้จึงต้องเกิดเป็นชิ้นงานที่เราจะต้องคิดว่า1เมื่อเด็กอ่านออกแล้วเนี่ยวิธีการตรวจสอบอ่านอย่างไรเราก็ต้องมีแบบฝึกในการตรวจสอบการอ่านนะซึ่งจะเป็นตัวนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการเขียนทีนี้เด็กจะมีปัญหาเรื่องของการเขียนซึ่งบางครั้งเนี่ยเขียนเรื่องราวเนี่ยเขียนไม่ได้ในเรื่องของความถูกต้องในหลักไวยากรณ์ในการเขียนรูปประโยคต่างๆทีนี้เวลาเขียนไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีการแก้1พาเขียนพาเขียนเป็นประโยคสั้นๆก่อนให้เขาเขียนอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราให้คำเข้ามา1คำให้เขาเขียนเป็นเรื่องการเขียนเป็นเรื่องนี่ก็คือต้องเขียนเป็นประโยคให้ได้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็คือต้องพาเขาเขียนครับแก้ปัญหาตรงนี้มากถึงมากที่สุดเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้เทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วก็พวกสื่อไอทีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เด็กใช้สื่อแล้วก็ไปชื่นชอบและชื่นชมซึ่งบางครั้งใช้ภาษาที่ผิดถ้าเด็กเรียนไม่ทันเราก็จะ1ให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็คือให้เพื่อนที่มีความสามารถในเรื่องนั้นๆเนี่ยช่วยแนะนำกับอีกอันนึงก็คือสอนนอกเวลาก็คือต้องนัดเรียนนะครับผมหนึ่งเราต้องปลูกฝังในเรื่องของเอกลักษณ์ไทยความเป็นไทยซึ่งภาษานั้นเป็นเอกลักษณ์ของไทยซึ่งไม่เหมือนชาติอื่นเขานะครับปลูกฝังให้เขามีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราแล้วก็ให้ช่วยกันจันโรงเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปหลงสื่อต่างชาติแล้วก็เรื่องของความใคร่ครวญของเยาวชนมันก็ยังไม่ถึงขั้นก็ต้องปลูกฝังกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวนวัตกรรมแบบฝึกในการเขียนที่พบปัญหาก็คือเรื่องของการเขียนเรียงความซึ่งเรื่องการเขียนเรียงความเนี่ยเด็กจะต้องมีจินตนาการมีองค์ความรู้ที่กว้างขวางแล้วนำมาเขียนบรรยายเล่าเรื่องได้ซึ่งเด็กเนี่ยจะไม่ทราบเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็วิธีการนะครับเราก็ต้องสอนให้เขารู้องค์ประกอบวิธีการการวางโครงเรื่องแล้วก็การเขียนในแต่ละส่วนว่าเรียนที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีเอกภาพมีสัมพันธภาพนะครับก็ต้องใช้เวลาซึ่งจะเป็นตัวนวัตกรรมตัวหนึ่งซึ่งจะมีเป็นชุดฝึกทั้งหมด7ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการตั้งชื่อเรื่องการวางโครงเรื่องการเขียนองค์ประกอบในแต่ละส่วนจนเป็นเรียงความที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นเรียงความที่มีคุณภาพที่ดีได้เทคนิคการสอนมันต้องใช้หลายรูปแบบปะปนกันถ้าเราเจอนักเรียนที่1ถ้าเป็นห้องที่มีความสนใจการเรียนเราก็จะให้ความรู้พวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาคือให้ความรู้ปั๊บเสร็จแล้วก็ให้เขาทำแบบฝึกต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำได้ตามที่ศักยภาพของเขาแต่ถ้าเป็นนักเรียนห้องท้ายนักเรียนห้องท้ายเนี่ยนอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความรู้ที่เราให้เนี่ยจะให้เหมือนกับห้องที่เก่งไม่ได้เราต้องหาความรู้ยัดเยียดความรู้ประมาณนั้นแล้วก็ต้องให้เขารู้ตรงนี้แล้วถึงจะพาฝึกเขียนโดยใช้เทคนิคต่างๆซึ่งต้องดูว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยหรือว่ากลุ่มนั้นเนี่ยจะต้องใช้รูปแบบไหนเราต้องใช้กลยุทธ์หลากหลายที่จะชวนเขาเข้ามาสู่เนื้อเรื่องเราให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเด็กอ่านไม่ออกอ่านแล้วตีความไม่ได้วิชาอื่นอย่าหวังว่าจะได้ดีอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เราต้องอ่านแล้วตีความอย่างทำโจทย์เลขข้อหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นการแก้สมการหรือว่าการเรียนเรื่องของการหารถ้านักเรียนอ่านแล้วไม่สามารถจะตีความว่า

0: ต้องใช้วิธีการอย่างไรนี่เรียกว่าอ่านตีความนะครับตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งแม้กระทั่งในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเวลาไปสื่อสารกับบุคคลอื่นถ้าเราสื่อสารไม่ตรงกันสิ่งที่เกิดมาก็คือผลสะท้อนกลับมาก็คืออาจจะไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวนะครับที่จะบอกว่าเราต่างคนต่างคิดก็คือเรื่องของการสื่อภาษาเนี่ยสื่อไม่ตรงกันคือสื่อไปแต่ว่ามันคนอาจจะตีความออกไปนอกเหนือจากที่เราต้องการตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครูที่เป็นครูรุ่นใหม่จากการที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีความรู้ความสามารถแต่นี้เรื่องของประสบการณ์ที่จะดึงนักเรียนนะครับสิ่งที่เราจะช่วยนักเรียนก็คือนักเรียนเก่งเนี่ยเราต่อยอดความรู้ให้เขาเพิ่มเติมให้เขาแต่สิ่งที่เราควรจะช่วยก็คือช่วยเด็กที่อยู่กลุ่มล่างที่ไม่เอาเหนือไม่เอาใต้ต้องใช้คำวันนี้ครับไม่สนใจเนี่ยพยายามหาวิธีการดึงขึ้นมาให้เขาเห็นความสำคัญของการอ่านการพูดภาษาไทยซึ่งมันมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพูดเราสื่อออกไปมันไม่ตรงวัตถุประสงค์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะติดลบกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์ค่อยๆหาประสบการณ์หาวิธีการแก้อย่างละมุนละม่อมเรื่องของการใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเรื่องของการพูดหรือการเขียนตอนนี้ที่พบนะครับก็ขอในเรื่องของบรรดาสื่อสารมวลชนด้วยบางครั้งใช้ถ้อยคำภาษาที่สื่อออกไปที่มันไม่ชัดเจนก็คือสามารถจะพูดไปแล้วสามารถจะตีความไปได้หลายรูปแบบซึ่งตรงนี้ต้องขอความระมัดระวัง2เรื่องของการพูดการออกเสียงควบกล้ำอะไรพวกนี้คือถ้าพูดออกเสียงควบกล้ำผิดความหมายของคำนั้นก็จะผิดไปในเรื่องของการเขียนนะครับการเขียนตัวสะกดตัวการันนะครับรูปแบบของประโยคต่างๆข้อความต่างๆที่ใช้ขอให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตรงนี้นะครับเท่าที่พบคำที่เรานำมาจากภาษาต่างประเทศนะใช้คำทับศัพท์อะไรต่างๆพวกนี้บางครั้งคำของเราก็มีมากพออยู่แล้วเราควรจะใช้คำของภาษาของเราดีไหมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เป็นการปลูกฝังเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เยาวชนเราจะหลงกับคำพูดไทยคำหนึ่งอังกฤษคำหนึ่งซึ่งมันก็จะคิดว่าเป็นภาษาของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเรากลับมาได้ไหมเราใช้ภาษาของเราเต็มได้หรือไม่ตรงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์

เพราะมันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับ

ฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า a b c เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับก็จะให้ค่าคงที่ a b c นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นr นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

ของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะ
และแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของ

ประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่ง

0: จากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมี

ค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่า3ตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่า3ตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็3ตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับ

พลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่า plastoquinone นะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟร์สเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะแต่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะ
ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่มั้ยคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6มันที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนต์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA unit ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือกราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีอายุยาวนานถึง136ปีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับจำนวน 3,074 คนและครู271คนถึงแม้จะมีปริมาณนักเรียนเป็นจำนวนมากแต่ทางโรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการดูแลได้ที่สำคัญที่นี่ได้สร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีรุ่นพี่ช่วยแบ่งเบาภาระของครูให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
1: เราบริหารจัดการโดยใช้Bible Based Management ค่ะคือการใช้พระคัมภีร์เป็นฐานซึ่งตามหลักพระคัมภีร์นั้นน่ะมันก็เหมือนค่านิยมของเรียนวัฒนาวิทยาลัยก็คือความรักความสัตย์ซื่อแล้วก็การให้เราใช้3ตัวนี้ในการบริหารจัดการค่ะหลักหนึ่งซึ่งเราอยู่ในใจของครูวัฒนาทุกคนนะคะที่กล่าวว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะไม่พลากจากทางนั้นทางของโรงเรียนวัฒนาก็คือระเบียบวินัยของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกุลสตรีแล้วก็ภาวะผู้นำ
2: สิ่งแรกที่โรงเรียนให้ความสำคัญในอันดับต้นๆก็คือการฝึกให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีภาวะผู้นำ
3: การสร้างผู้นำของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจึงมุ่งทักษะเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนและการเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนั้นเพื่อสู่โลกกว้างสู่สังคมที่เป็นคนที่มีคุณค่าและใช้การได้ต่อไปในระดับปฐมวัยเราจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เช่นกีฬาสีวันแม่วันพ่อวันครูและกิจกรรมต่างๆโดยที่นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณครูให้คุณครูเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากว่าในระดับปฐมวัยเป็นเด็กเล็กไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เหมือนระดับปฐมและก็ระดับมัธยมเมื่อเข้าสู่ระดับปฐมมาศึกษาโรงเรียนก็ดำเนินการเช่นเดียวกันโดยเห็นว่าในนักเรียนปฐมมาศึกษาป.1 ป.2 ยังเล็กในสภาพของนักเรียนปปฐมซึ่งมีป.1 ถึงป.6 ก็เลยดำเนินการให้ป.1 ป.2 เป็นผู้ตามที่ดีทุกกิจกรรมพร้อมที่จะเรียนรู้การกระทำของพี่ๆให้เรียนรู้ว่าเรามีประสบการณ์ในการที่จะทำยังไงในความเป็นผู้นำที่ดีในต่อไปก็ให้มอบหมายให้นักเรียนป.3 ทำกิจกรรมโต๊ะอาหารเป็นผู้นำช่วยเหลือบริหารจัดการในโต๊ะเพื่อจะให้น้องๆเข้าใจในกระบวนการว่าการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงโดยที่มีพี่ป.4 เป็นพี่อาสาคอยดูแลสนับสนุนเพิ่มเติม

0: แต่พอมาป.4 ป.5 ป.6 ใน ป.4 ป.5 ป.6 โรงเรียนก็จะให้เกียรติในระดับของป.5 ป.5 จะจัดกิจกรรมโดยเป็นเจ้าภาพหลักในวันแม่ป.5 ก็จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เป็นพิธีกรตั้งแต่เป็นฝ่ายจัดสูจิบัตรฝ่ายการแต่งกลอนในการบทความต่างๆแล้วก็ดำเนินรายการต่างๆส่วนพี่ป.6 ถือว่าเป็นชั้นโตมีประสบการณ์สั่งสมมามากตั้งแต่ระดับอนุบาลมาจนถึงประถมเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มาแสดงศักยภาพไปเห็นว่าประถมนี่มีศักยภาพนี่คือการสร้างผู้นำที่เราให้เห็นว่าผู้นำจะเชื่อมต่อยังไงในอนุบาลดูประสบการณ์ของพี่ในระดับประถมเมื่อเข้าไปอยู่ประถมเขาก็ดูต่อไปถึงระดับมัธยมความเป็นผู้นำผู้ตามเหล่านี้ได้สั่งสมเข้ามาเป็นลำดับขั้นตอนในมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเขายังเล็กอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ครูก็จะให้นักเรียนดูประสบการณ์ต่างๆของพี่เรียนแบบพี่ไว้ก่อนม.1 ม.2 ก็จะสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ครูก็จะมอบหมายให้เริ่มตั้งแต่ม.3 ก็จะเป็นเจ้าภาพในวันพ่อรับผิดชอบในงานกิจกรรมงานประจำปีให้บริหารจัดการเริ่มต้นพื้นฐานก่อนรับผิดชอบในส่วนต่างๆบริหารจัดการเองโดยม.3 ส่วนม.4 นั้นในงานประจำปีของโรงเรียนก็สูงขึ้นมานิดนึงเช่นกิจกรรมฉายภาพยนตร์ซึ่งม.4 เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการฉายภาพยนตร์โดยที่ตัวเขาเป็นผู้ที่จะหากลวิธีว่าทำอย่างไรให้งานของเขาประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชมของน้องๆ
1: ก็คือเราก็จะเริ่ม

0: ยการไปหาสปอนเซอร์ตามบริษัทต่างๆค่ะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเพื่อช่วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เพื่อนำเงินรายได้ไปบริจาคเพื่อการกุศล
1: คือพวกนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมประจำปีคือเขาจะกำหนดไว้เลยว่าม.4ทำอะไรม.5ทำอะไรนะคะแต่ว่าคือเด็กเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ทราบแหละว่าเขาเรียกอะไรขั้นตอนเป็นยังไงเราก็จะบอกขั้นตอนเขาแต่เขาทราบอยู่แล้วว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างเราก็จะบอกว่าขั้นตอนทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างพอเราบอกขั้นตอนไปเขาก็จะไปเตรียมทีมของเขามาในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีครูควบคุมเราก็จะเตรียมครูของเราเหมือนกันว่าครูม.4แบ่งเป็นว่าคนนี้ไปดูฝ่ายไหนคนนี้ไปดูฝ่ายไหนแล้วเวลาที่เด็กเขามีปัญหาเขาก็จะไปปรึกษาครูคนนั้น
0: และอีกกิจกรรมนึงนะคะก็คือค่ายทักษะผู้นำของม.4ค่ะเป็นค่ายที่เสริมความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนม.4ค่ะเพราะแบบก็เราก็จะได้ขึ้นมาเป็นม.4เป็นพี่โตแล้วก็โตขึ้นมาในระดับนึงก็จะได้ทำงานกับคนภายนอกแล้วก็ต้องฝึกความนำทักษะต่างๆค่ะ
2: ก็ลักษณะของการเข้าค่ายก็จะเป็นคล้ายๆเวิร์กช็อปที่อบรมนักเรียนค่ะหลังจากการทำกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดียวเสร็จก็คือก็จะมีพี่ๆวิทยากรมาช่วยสรุปให้ฟังเขาว่ากิจกรรมนั้นได้อะไรสอนอะไรเราบ้างค่ะ
1: ค่ายนี้มันเป็นสิ่งที่เราให้เขาพอเด็กเขาขึ้นม.4เขาคล้ายๆกับเขาเป็นน้องใหม่ของม.ปลายเราก็เลยอยากจะปลูกฝังให้เขาว่าพอม.ปลายปั๊บเขาจะต้องทำกิจกรรมเยอะพอทำกิจกรรมเยอะเราก็ต้องทำยังไงให้เขารู้ว่าการเป็นผู้นำแล้วทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องทำยังไงต้องทำงานเป็นทีมเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าให้เขาเข้าค่ายผู้นำทีนี้เข้าค่ายผู้นำเราต้องเตรียมสถานที่ให้เขาเพื่อว่าพอกลับมาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง
3: พอถึงม.5ก็จะเป็นพี่เวรดูแลน้องในช่วงปีที่ในช่วงของเทอม2เป็นพี่อาสาดูแลกิจกรรมต่างๆ
4: ก็คือตรงนี้เป็นงานส่งเสริมความเป็นผู้นำก็คือจุดประสงค์ให้เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทำก็เพราะว่าจะได้ช่วยคุณครูดูแลน้องๆแล้วก็ให้เขามีความเสียสละนะคะแล้วก็เป็นผู้นำอย่างกิจกรรมนี้เราจะเรียกกันแบบในโรงเรียนนะคะเราจะเรียกว่าพี่เวรก็คือจะเป็นผู้ช่วยครูทุกอย่างนะคะตั้งแต่ดูแลน้องปลุกน้องนะปลุกน้องแล้วก็ดูแลน้องอาบน้ําจัดเตียงเรียบร้อยไหมตู้เสื้อผ้าจัดเรียบร้อยไหมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นเรื่องของกุลสตรีทุกคนค่ะที่อยู ม.5 ต้องทําหน้าที่นี้เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่เป็นโรงเรียนประจําเราก็มีงานนี้มาโดยตลอดคือจะแบ่งคือเด็กค่อนข้างเยอะก็จะแบ่งเป็นเวรเป็นชุดที่ชุดนึงจะมีประมาณ 13-14 คนค่ะก็จะประมาณ13ชุดก็จะเวียนกันดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการประเมินเวรจากคุณครูที่เป็นเวรแต่ละวัน
5: ก็คือพี่ม.6เนี่ยนะคะเมื่อ เขาได้ก้าวขึ้นไปสู่ม.6เต็มตัวเราก็จะมีค่ายกิจกรรมนักเรียนประจำค่ายกิจกรรมนักเรียนประจำก็คือพี่ต้องดูแลน้องที่เข้าใหม่คือม.1อันนั้นถือว่าเริ่มต้นและที่จะต้องดูแลกันให้การเรียนรู้ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันในการอยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดวัฒนธรรมกันพี่ก็จะสอนน้องว่ารับทานอาหารอย่างไรที่โต๊ะอาหารของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยมีการสอนมีการเรียนรู้มีการดูแลความสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่า1โต๊ะในปีการศึกษา1เนี่ยเขาก็จะมีคนที่รู้จักกันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรกันเงี้ยนะคะพอปีต่อไปก็จะมีการปรับโต๊ะใหม่ก็จะได้เรียนรู้โต๊ะต่างๆเพิ่มมากขึ้น
6: รุ่นพี่จะมีอิทธิพลต่อรุ่นน้องพอสมควรแต่เป็นอิทธิพลในทางที่ดีที่แบบว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนว่าเนี่ยรุ่นพี่ปฏิบัติตัวแบบนี้รุ่นน้องก็ควรเห็นทําตามมากกว่าที่จะเป็นการแบบกลัวรุ่นพี่โดยไร้เหตุผลนะคะเพราะว่าถ้ารุ่นพี่ทําอะไรผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะสำนึกว่าเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่นะเราควรจะทำแบบนี้เป็นแบบอย่างให้น้องมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเราต้องทำตัวอย่างให้ดีก็จะดีไปเรื่อยๆเป็นทอดๆอะค่ะ
7: รุ่นพี่ก็จะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆก็เวลามีปัญหาพี่ๆก็จะแบบมาคอยช่วยแก้ไขปัญหาแบบแนะนำวิธีการต่างๆแล้วก็พี่ก็จะคอยดูแลน้อง
8: เช่นแบบเวลาบนโต๊ะอาหารนะคะพี่ก็จะแบบคอยแบบเป็นห่วงน้องแบบเช่นน้องไม่สบายพี่ก็จะแบบถามแบบเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: เวลาพวกเราทำผิดพี่ก็จะแบบคอยตักเตือนนะคะคอยแบบบอกว่าอันไหนผิดอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำ
10: และกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ทางโรงเรียนได้เสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนชั้นม.4นั่นก็คือมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพี่อาสาจราจรเพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเสริมเป็นผู้มีจิตอาสาอีกด้วย
1: แต่ทีนี้ที่เราต้องใช้พี่อาสาจราจรเพราะว่าโรงเรียนเรารถติดมากนะคะโดยเฉพาะน้องๆปฐมวัยเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่มาส่งเนี่ยคือจอดรถปั๊บต้องลงทั้งพ่อแม่ไปส่งลูกจนถึงห้องแล้วรถก็ติดกันยาวเลยเราก็เลยเปลี่ยนหมายว่าให้พี่เป็นคนไปรับจากรถ
10: นอกจากนี้กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นต้นแบบที่ดีจากพ่อแม
11: ่สำหรับส่วนร่วมที่ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองตั้งแต่ในระดับปฐมวัยปฐมแล้วก็มัธยมถ้าในระดับปฐมวัยนี่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้ามาในรูปของการเป็นผู้ปกครองอาสาในการเล่านิทานให้กับเด็กๆในช่วงเช้าแล้วก็เป็นผู้นำในการออกกายบริหารในตอนเช้าสำหรับเด็กๆนะคะ
12: เด็กๆก็วิ่งกันล้มลุกคลุกคลานเลยนะคะตุ๊กตาหูปังหูก็ปวดร้องชอบใจใช่วิ่งไปแล้วก็ร้องเพลงไปทางบอกว่าเรื่องอะไรฉันจะยอมให้พวกเธอกินล่ะไม่มีทางหรอกบ้าแล้วเริ่มร้องเองนะไม่มีใครจะหมั่นฉันได
13: ้คุณครูโรงเรียนนี้บอกว่าอยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็กในพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเราก็เลยมาเริ่มกันว่าผู้ปกครองกลุ่มนึงคือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะหลายๆคนเนี่ยมาร่วมกันเล่านิทานให้เด็กฟังเรามาคิดว่าอยากให้เด็กมาโรงเรียนคือถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะถ้าเด็กอยากมาโรงเรียนเนี่ยนะมันจบแล้วนะมันคือเยี่ยมมากเลยนะลูกตื่นเช้ามาพ่อแม่ไปโรงเรียนกันเถอะไปฟังนิทานกันเถอะวันนี้จะมีผู้ปกครองมาเล่านิทานให้ฟังไปเต้นออกกำลังกายกันเถอะเดี๋ยววันนี้จะมีออกกำลังกายมีกีฬาสีมากีฬาสีกันเถอะโหนั่นมันคือแบบสวรรค์ของพ่อแม่เลยนะ
14: คือถ้าใช้คำว่าจิตอาสาก็ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดเราเห็นว่าอะไรที่เราช่วยกับทางโรงเรียนได้เราก็จะช่วยเต็มที่ก็เหมือนกับทางโรงเรียนให้การศึกษาบุตรหลานของพวกเรานะครับดูแลลูกหลานของเราอย่างดีเราก็ช่วยกับทางโรงเรียนโดยแบ่งเบาภาระในบางส่วนก็เหมือนกับที่เขาใช้คำว่าจิตอาสาที่เข้ามาช่วยคือเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่
15: บทสรุปของโรงเรียนเราก็มาจากค่านิยมคือการให้ความสัตย์ซื่อแล้วก็ความรักนะคะเราอยากให้นักเรียนทุกคนที่ก้าวออกจากรั้วของเราเนี่ยรั้วโรงเรียนวัฒนาเนี่ยก้าวออกไปอย่างสง่างามเหมือนกับคำที่เราเคยพูดเสมอว่าภูมิใจเมื่อเข้ามางามสง่าเมื่อจากไปการที่เขาจะงามสง่าจากออกจากโรงเรียนนั้นคือเขาต้องมีครบมีทั้งความรู้ความเป็นคุณสตรีคุณธรรมและจริยธรรมและที่สำคัญก็คือความรักในพี่น้องของนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนอกจากนั้นนักเรียนก็ต้องรักคุณครูด้วยและเขาพร้อมเสมอเมื่อเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเขาจะกลับเข้ามาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนได้ตลอดเวลา

ครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยุนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้มีนักเรียน 5,300 คนนะครับดังนั้นการบริหารจัดการเนี่ยคือผอ.คงทำคนเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องมีการกระจายอำนาจลงไปนะครับกระจายอำนาจลงไปดังนั้นโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4กลุ่มงานด้วยกันนะครับจะมีรองผู้อำนวยการ4คนแล้วก็ดูแล4กลุ่มงานนะครับก็มีกลุ่มหน่วยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณนะครับกลุ่มวิชาการนะครับแล้วก็กลุ่มกิจการนักเรียน4กลุ่มใหญ่ๆครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับท่านรอง

รองท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมปกติของพวกเรานะครับซึ่งเราเรียกว่า Morning Talk กันนะครับเราก็มาประชุมกันทุกเช้านะครับเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำเร่งด่วนในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับการประชุมเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการโรงเรียนคือเราจะมีการประชุมนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยนะทุกวันจันทร์นะครับแล้วนอกนั้นก็จะมี Morning Talk ทุกวันนะครับตรง Morning Talk ก็คือสรุปงานว่าเมื่อวานนี้เราทำอะไรกันมาบ้างมันมีจุดดีจุดเสียที่เราจะปรับปรุงอย่างไรนะแล้ววันนี้เราจะทำอะไรมีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาจะต้องทันทีทันการเมื่อวานก็มีเรื่องที่ต้องทำเร่งด่วนนะครับก็คือเรื่องการจัดนิทรรศการของฝ่ายวิชาการนะกลุ่มวิชาการก็เตรียมให้พร้อมนะครับทั้งเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วก็ เรื่องครูยอดอุดมการณ์ของเรานะก็ไปจัดของโรงเรียนก็จัดอยู่มุมของโรงเรียนนะส่วนของครูก็ไปจัดอยู่ตรงของครูนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวกับวิชาการแล้วมอบให้ท่านรองกลุ่มหน่วยการนะแจ้งโรงเรียนนะครับอยู่ซึ่งอยู่ในสายวิชาเขตเราครบทุกโรงนะครับว่าให้ส่งบัญชีรายชื่อของคุณครูนะครับที่กลุ่มหน่วยการแล้วอีกอันนึงซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มหน่วยการก็คืองานอาคารฐานที่นะครับเราได้รับผิดชอบเรื่องการวางผังจัดงานทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรก็มอบให้ท่านผู้ช่วยรังสฤษฎิ์นะครับไปประสานกับสน.พีระพงษ์นะครับให้ได้ข้อยุติว่าวันนี้ผังมันจะเป็นยังไง

0: อย่างโรงเรียนเราก็มีไวเลสทั้งโรงเรียนเด็กสามารถจะมีจุดต่างๆนะครับที่ตั้งที่มันถาวร นะอย่างอยู่ Easy Library Easy Math หรือห้องสมุดกลางหรือห้องเรียนหรือ Resource Center เราก็ยังมีโน้ตบุ๊กนะฮะให้เด็กสามารถยืมถ้าเด็กคนไหนลืมเอาโน้ตบุ๊กมาจากบ้านก็ไปยืมที่ห้องพอเลยนะก็จะมีบริการตรงนี้นะครับให้ยืมแล้วก็คุณครูเขาจะมีตัวแฮนดี้ไดร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องพกติดตัวเพราะว่าตรงเนี้ยจะสามารถรู้จากเด็กได้เลยนะว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ชื่ออะไรมีโรคประจำตัวอะไรเรียนอ่อนวิชาอะไรตกวิชาอะไรมาโรงเรียนไหมวันนี้นะครับก็จะมีสามารถรู้จักนักเรียนได้อย่างผมว่ารวดเร็วที่สุดมากกว่ากระดาษนะคือตัวนี้ตัวเดียวสามารถรู้หมดเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองโทรศัพท์ญาติพี่น้องหรืออะไรลึกกว่านั้นอ่ะคุณครูเขาจะรู้เกี่ยวกับเด็กนะครับ
1: ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจะได้รับแฮนดี้ไดร์ไปคนละหนึ่งแฮนดี้ไดร์โดยแฮนดี้ไดร์นี้ก็จะมีโปรแกรมสำหรับค้นหานักเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบนักเรียนและติดตามผู้ปกครองได้อย่างทันท่วงทีขณะนี้เราได้เตรียมนักเรียนมา1คนขณะที่เดินผ่านไปตามตึกอาคารนะครับว่าเราจะลองค้นหาให้ดูว่านักเรียนคนนี้เราจะติดตามผู้ปกครองได้อย่างไรนะครับหนูจ๋าหนูชื่ออะไรครับ
2: ปันธารีค่ะ
1: ปันธารีเราก็จะใช้แฮนดี้ไดร์ตัวนี้เข้าสู่การค้นหาก็มาเลือกคำว่าค้นหาชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับพอพิมพ์ปุ๊บในตัวโปรแกรมก็จะค้นหาทันทีว่าคนที่ชื่อใกล้เคียงนะครับก็จะหาให้หมดเลยนะครับตอนนี้เรียนม.6ครับเป็น6ทับ9เลขที่41นะครับเราได้เห็นข้อดีของการแจกแฮนดี้ไดร์กับรายละเอียดของนักเรียนไปนะครับก็คือผู้ปกครองส่วนมากจะไม่รู้ว่านักเรียนอยู่ห้องไหนอย่างไรนะครับในตัวโปรแกรมนี้จะสามารถมองเห็นเด็กเลยว่าอยู่ห้องนี้ตอนนี้กำลังเรียนอะไรแล้วก็มีตารางสอนเพื่อไปดูเด็กกำลังเรียนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตอบผู้ปกครองได้ทันทีซึ่งข้อมูลตัวนี้จะเป็นการรวมนักเรียนทั้งโรงเรียนเรื่องการวัดประเมินผลก่อนหน้านี้นะครับจะมีท่านรองวิทยาเหล่าไพบูลย์ท่านได้ให้อาจารย์ทุกท่านส่งข้อมูลผ่านแฮนดี้ไดร์โดยมีโปรแกรมซึ่งได้ผลิตพัฒนากันทั้งประเทศให้แล้วท่านได้สรุปปัญหาว่าเมื่อครูเขาส่งเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมาให้ผมนั่งวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร1โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะต้องรองานทะเบียนโอนรายชื่อไปให้นักเรียนซึ่งนักเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นนักเรียนใหญ่จำนวนนักเรียนมากการที่จะโอนจากห้องทะเบียนเพื่อมอบแฮนดี้ไดร์ให้ครูแต่ละคนต้องใช้เวลานานครูก็ตอบสนองครูไม่ได้ครูต้องการไปบันทึกคะแนน2เมื่อเวลาบันทึกคะแนนกลับมาแล้วนี่ครูจะมีปัญหาว่าป้อนห้องคะแนนไม่ครบขอแก้ไขคะแนน3ขณะที่ครูเข้าไปโปรแกรมเขาแล้วครูไปใส่คะแนนเข้าไปแล้วครูลืมกดปุ่มหาผลรวมโปรแกรมก็ไม่คำนวณทำให้ผลรวมผิดเมื่อครูสังเกตแล้วห้องวัดผลไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีก็คือครูต้องรองานวัดผลสรุปเกรดติดศูนย์เนี่ยกลับไปที่อาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมก็ได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองว่าถ้าเด็กติดศูนย์ต่างๆอาจารย์สามารถที่จะกดปุ่มแล้วโปรแกรมก็จะกรองคะแนนเด็กติดศูนย์ทั้งหมดมาไว้ที่อาจารย์เลยไม่ต้องรองานวัดผลสิ่งหนึ่งที่พัฒนาไปตรงนี้ก็คืออาจารย์ที่สอนน่ะสามารถที่จะสรุปตัวเองสอนทุกห้องเป็นตารางขึ้นมาเลยว่าค่าเฉลี่ยที่อาจารย์สอนน่ะทุกห้องเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เกรด4กี่เปอร์เซ็นต์เกรด3กี่เปอร์เซ็นต์เกรด2กี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถสรุปให้อาจารย์ได้เลยนอกจากนั้นโปรแกรมเราจะวิเคราะห์เรื่องอาจารย์ป้อนไม่ครบตามหน่วยเราจะแจ้งว่าผิดแล้วไม่ยอมออกเกรดนะครับที่เราพัฒนาขึ้นไปเราพัฒนาถึงขั้นว่าถ้าอาจารย์ไม่มีการวางแผนอาจารย์ไม่สามารถป้อนโปรแกรมนี้ได้เลยอาจารย์ต้องกำหนดหน่วยการเรียนว่าอาจารย์มีกี่หน่วยตัวชี้วัดเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราบังคับให้อาจารย์ต้องรู้โครงสร้างของรายวิชานะกำหนดหน่วยเป็นก่อนตัวชี้วัดเป็นเราถึงอาจารย์ถึงสามารถที่จะกรอกคะแนนลงไปในหน่วยต่างๆได้จากนั้นเราสามารถที่จะล็อกเมื่ออาจารย์ตัดสินใจว่าจะส่งไฟล์แล้วอาจารย์สามารถล็อกไม่มีใครแก้ไขคะแนนได้แล้วก็สามารถส่งมาที่งานวิชาการก็ทำการหลอมรวมข้อมูลทั้งหมดได้ครับการบริหารจัดการอยู่งานวิชาการเราก็พบปัญหาหนึ่งก็คือการที่ครูไปราชการแล้ว นักเรียนต่อห้องจำนวนมากเนี่ยเราก็แก้ปัญหากันด้วยการสร้างบทเรียนการเรียนการสอนอยู่บน e-learning ซึ่งตัวนี้จะรองรับการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลานักเรียนสามารถที่จะไปเรียนเพิ่มเติมโดยเข้าสู่บทเรียนโดยการเข้าเว็บโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์และเข้าเนื้อหาบทเรียนตอนนี้เราได้พัฒนากันไป2ตาระแล้วก็คือกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เราใช้กระบวนการสอบผ่าน e-learning ซึ่งเด็กพอใจมากเพราะมันสามารถตอบสนองเด็กแล้วรู้ผลทันทีว่าเด็กไม่ผ่านแล้วทำการดำเนินการสอบซ่อมทันทีนะครับแล้วเราก็มีวิธีการให้ครูเนี่ยสร้างบทเรียนต่างๆที่อาจารย์มีอยู่รวบรวมเป็นเนื้อหา
2: ทุกคนเข้าที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปที่หน้าโครงสร้างบทเรียนเมื่อเข้ามาแล้วนักเรียนเข้ามาที่เนื้อหาของศึกษาเรื่องตัวแปรว่าตัวแปรใช้อย่างไรในโปรแกรมภาษาโลโก้พอนักเรียนดูรูปแบบตรงนี้แล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาด้วยตนเองแล้วก็สร้างกระบวนความในโปรแกรมโลโก้คุณครูกำหนดให้นักเรียนสร้างกระบวนความขึ้นมา1กระบวนความก็คือกระบวนความสแควร์นะคะเราจะตั้งชื่อตัวแปรว่าไซส์คุณครูจะให้นักเรียนบันทึกงานที่ทำเสร็จแล้วเอาสักกระบวนความเล็กๆสัก2กระบวนความก็ได้แล้วส่งงานขึ้นมาให้คุณครูนะคะ
1: เรากำหนดในบทเรียนว่าถ้าเลยวันนี้แล้วเด็กจะส่งงานไม่ได้เราก็กำหนดไว้ในบทเรียน e-learning เด็กจะถึงว่าเป็นวันหยุดต่างๆเนี่ยเราจะถูกควบคุมกติกาให้เด็กได้เลยนะครับพอหมดเวลาปุ๊บเว็บก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะครับ
2: งานที่ส่งนะคะคุณครูจะทำกล่องรับไว้แล้วของใครที่เสร็จแล้วบันทึกขึ้นมาเลยนะคะส่งขึ้นมาเราจะปรับเพิ่มตรงไหนได้ตรงนี้เรามีกราฟิกอยู่1อันใช่ไหมคะเวลาเราจะมูฟเราจะไม่ให้เส้นติดเราจะใช้คำสั่งว่าอะไร P Pen Up PU สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning นี้นะคะจะทำให้ครูผู้สอนนะคะสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะเรียนแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะคะและคุณครูก็สะดวกหลายๆกรณีค่ะก็คือเพราะว่ามันออนไลน์ตลอดเวลานักเรียนศึกษาได้ทั้งนอกเวลาเรียนในเวลาเรียนและคุณครูเองก็เวลาที่คุณครูไม่อยู่หรือติดภารกิจหรือติดราชการอื่นนี้นะคะสามารถให้คุณครูคนอื่นหรือว่านักเรียนไปศึกษามาล่วงหน้าแล้วก็คุณครูคนอื่นนี้สามารถที่จะเข้าแทนได้รวมถึงการตัดเกรดการทำคะแนนทุกอย่างจะสามารถประมวลผลได้เพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้หลากหลายมากหมดสิ้นปีนะคะเราใช้แบบสอบ

0: ามเด็กแล้วก็ดูจากผลการเรียนของเด็กเปรียบเทียบระหว่างคนที่เรียนโดยใช้ระบบนี้นะคะจะเห็นว่าเขาผลการเรียนเขามันเห็นชัดเห็นชัดอยู่ค่ะแต่คือไม่ได้มากเท่าไหร่แต่หมายถึงว่ามันต่างจากเดิมคือในทางที่ดีขึ้นผลการเรียนผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นนะคะแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนบางคนก็ต้องควบคุมตัวเองก็คือเขาอดที่จะคือมันสื่อมันก็มี2ด้านนะคะอดที่จะไปเล่นก่อนแล้วค่อยเรียนนะคะทีนี้พอวัดผลแต่ส่วนมากมันจะดีกว่าเดิมอะค่ะเพราะว่าเขาสามารถศึกษาได้โดยไม่ต้องรอคุณครูสอนนะคะไม่ต้องรอชั่วโมงเรียนนะตรงนี้คือข้อได้เปรียบค่ะ
1: ประโยชน์จากการเรียนการสอนระบบ e-learning นะครับก็คือเราสามารถนำงานที่เราไม่เสร็จในห้องเรียนไปทำต่อที่บ้านได้และสามารถทำงานที่บ้านมาส่งครูได้ครับแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้ารายวิชาที่เราสนใจแต่เราไม่ได้สามารถเรียนในห้องเรียนของเราได้ครับ
2: ประโยชน์จากการเรียนการสอนที่ได้รับจาก e-learning นะคะก็มีแบบเวลาถ้าดูจากบนกระดานที่คุณครูสอนไม่ทันนะคะก็ดูในจอของตัวเองได้แล้วก็กลับไปทบทวนที่บ้านแล้วก็การส่งการบ้านค่ะมันจะยืดเวลามาที่ในห้องที่เราทำไม่ทันค่ะ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะแล้วก็มีความเป็นมาซึ่งเก่าแก่นะครับผมคิดว่ามันต้องผสมผสานนะในหลายอย่างด้วยกันในขณะที่เก่าแก่แล้วมันจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นการต่อสู้ทางแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยบางทีวัฒนธรรมเดิมเนี่ยมันต้องเอาไว้แต่ถ้าไม่เริ่มสิ่งใหม่เลยนะครับมันก็จะเกิดความล้มเหลวหรือล้าหลังนะครับดังนั้นในการทำสิ่งใหม่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่เก่าแก่เป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องที่เหนื่อยเป็นเรื่องต้องใช้การขับเคลื่อนที่ยากมากนะครับดังนั้นผู้อาหารนะฮะจะต้องมีกล้าที่จะเปลี่ยนต้องบางทีต้องเอาตัวเข้าไปแลกด้วยนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนว่าอย่างนี้ใช่แล้วก็ต้องทำความเข้าใจในหลายครั้งในวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของวิธีการนะครับกว่าจะเริ่มสิ่งใหม่ได้ในแต่ละอย่างในโรงเรียนเก่าแก่เนี่ยเป็นเรื่องลำบากมากนะครับตรงนี้นะครับแต่ต้องมีความมุ่งมั่นนะอย่างภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่ามี moral purpose นะคือความมุ่งมั่นกล้าที่จะทำนะครับ

ในการทำงานที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานเป็นทีมทีมถ้าภาษาทางผมน่าจะใช้คำว่าพวกตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวพอพานหาคนที่เราพอใจมาร่วมงานวอแหวนหาคนที่เราไว้วางใจมาร่วมงานกอไก่หาคนที่เป็นกันเองมาร่วมงานเมื่อเราได้คนที่พอใจเราได้คนที่เราไว้วางใจได้คนที่เป็นกันเองมาร่วมในทีมของชุดต่างๆจะทำให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงมากครับการเข้าแถวหน้าเสาธงเราก็ปฏิบัติกิจกรรมกันเข้าแถวเป็นคณะครับในการในแต่ละกลุ่มเราก็มีตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 และพี่ม .6 อยู่เป็นคณะเหตุผลที่ทำอย่างนี้เนื่องจากว่าเราต้องการได้เด็กที่มีมิติทางสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมจริงนั้นอย่างน้อยเรามีบุคคล3กลุ่มที่อยู่ด้วยกันก็มีกลุ่มพี่กลุ่มเพื่อนกลุ่มน้องเพราะนั้นในสังคมจริงๆชีวิตเราก็มีพี่เพื่อนน้องนี่แหละในการจะได้รู้สถานภาพว่าถ้าเราอยู่กับพี่ควรจะต้องเคารพพี่ถ้าเราอยู่กับน้องเราต้องรักเมตตาน้องถ้าเราอยู่กับเพื่อนเราต้องรักเพื่อนเพราะนั้นจุดเหล่านี้เราจะเป็นการวางฐานเพื่อเบื้องต้นให้กับเด็กที่จะไปดำรงชีวิต

0: กิจงานอะไรบ้างนะครับเพราะวันนี้เดือนต่อวันสุดท้าย
1: จะทำให้เกิดปัญหาทีหลังนี้จะลำบากในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นจัดการซะด้วยนะครับวันนี
0: ้ให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะเราต่อวันสุดท้ายแล้วขอให้โชคดีทุกคนนะครับ
2: หลักการใหญ่ของการบริหารจัดการก็คือต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลนะครับในหลักธรรมาภิบาลของทุกข้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการในการวางตัวบุคลากรนั้นตัวสำคัญที่สุดเราต้องวางตามหลักคุณธรรมหลักความรู้ความสามารถหลักของอาวุโสหลักของประสบการณ์เดิมคนบางคนไม่ได้ตรงวิชาเอกแต่เขามีความรู้ความถนัดนะครับแล้วก็มีความเก่งทางด้านนั้นเราต้องพยายามใช้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้เข้าไปสู่งานนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้งานนั้นเกิดความรุ่งโรจน
3: ์นักเรียนที่เข้าในกรณีพิเศษวิทย์เขาเรียกอะไร
4: ครับเป็นนักเรียนด้อยโอกาส
3: นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึ
4: กษาตัวประเทศ
3: และหัวข้อที่1คือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาข้อที่2ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนคำว่าทำคุณประโยชน์ไม่ได้แปลว่าอุปการะอุปการะไม่ได้แปลว่าเรียกเงินอุปการะควรจะไปมองเป็นเงินคำว่าทำคุณประโยชน์เช่นเป่านกหวีดพูดปิดนักเรียนข้ามา 3,200 ออกไป 3,200 ต่อวันเป่าอยู่อย่างนี้อยู่3ปีแล้วคนนี้ทำคุณประโยชน์เพราะฉะนั้นลูกจราจรคนนี้เข้ามาโรงเรียนได้ไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะแกทำคุณประโยชน
2: ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เป็นโรงเรียน1ในโครงการการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคนะครับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอันเนื่องจากว่าปีพ.ศ. 2558เป็นปีที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน10ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนนั้นอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารคนอาเซียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของการสื่อสารการติดต่อศึกษาติดในทุกด้านต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะนั้นโรงเรียนเป็นที่รองรับดำเนินการในส่วนนี้หาดใหญ่รัฐก็โชคดีตรงที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน14โรงของประเทศให้ดำเนินโครงการนี้ Education Hub เป็นหลักสูตรนานาชาติแปลว่าหลักสูตรที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาสอนโดยครูต่างประเทศและครูไทยที่เชี่ยวชาญ
5: When I first saw you,
6: I closed my eyes,
5: and the flashback starts.
6: I see the lights,
5: see the party, you are throwing pebbles.
6: And my daddy said, if they knew,
5: so close your eyes, but. Everything is

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัด1ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ความปลอดภัยที่เป็นความปลอดภัยปกติและความปลอดภัยอันเกิดจากความมั่นคงความไม่มั่นคงตรงนี้โรงเรียนจะต้องจัดการในส่วนนี้1เราต้องจ้างเวรยามเพิ่มขึ้นและเวรยามมี24ชั่วโมงเราต้องมีเวรยามที่ต้องช่วยดูแลนักเรียนด้วยตรงนี้เป็นพิเศษที่นี่มีเวรยามไว้สำหรับพิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้เด็กการจัดระบบการจอดรถจักรยานยนต์จะ

0: จอดเป็นแถวของนักเรียนจุดเดียวแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องบอกเด็กครูบุคลากรตลอดเวลาว่าหากพบบุคคลหรือวัสดุที่มันมีความผิดปกติอยู่ให้แจ้งกับครูบาอาจารย์แต่สิ่งเหล่านี้เราป้องกันไว้ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็คิดว่าคงไม่เกิดตลอดไปและกระบวนการที่เขาเรียกว่าการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ต้องใส่กระบวนการการมีตัวเราคือราชต้องช่วยเหลือโรงเรียนใดราชช่วยเหลือสนับสนุนมากโรงเรียนนั้นจะประสบความสำเร็จมากถ้าเมื่อไหร่โรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชุมชนให้ชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าคำมาเป็นเจ้าของเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลโรงเรียนเข้ามากำกับโรงเรียนจะถือว่าโรงเรียนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็ถือว่าชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนักก็เรียนก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งครูก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งผอ.ก็เป็นส่วนหนึ่งชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งทำอย่างไรที่ให้องค์กรเหล่านี้เข้ามาร่วมกับเราให้มากที่สุดถือว่าเป็นกำไรเป็นพลังในการขับเคลื่อนโรงเรียนที่สำคัญที่สุดครับสภาพปัญหาเดิมของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันได้ห่างในเรื่องงบประมาณเรื่องจริงก่อสร้างไปตั้งแต่ปี2531มาถึงปี2553ค่อนข้างยาวนานมากแล้วจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นสัดส่วนไม่สัมพันธ์กันเดิมเด็ก 2,052 คนปัจจุบันมีนักเรียน 3,176 คนวันเด็กที่เพิ่มมาไม่สัมพันธ์กับตัวอาคารเรียนที่มีอยู่โรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยกระบวนการที่โรงเรียนต้องบริหารจัดการในสิ่งที่ขาดนี้เองเพราะรอไม่ได้เช่นต้องสร้างอาคาร ICT ขึ้นมาเองในราคาประมาณ16ล้านเฉพาะตัวอาคารสร้างศูนย์อาหารเพิ่มอีกล้าน3สร้างศูนย์ในเรื่องห้องโสดเพื่อให้นักเรียนห้องเรียนทันสมัยค่าประมาณ4ล้านและจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กีฬาอีกประมาณ18ล้านเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้เรียนเรารอไม่ได้ในเรื่องของความต้องการของผู้เรียนอย่างนักเรียนขาดแคลนครูไม่ได้เพราะครูกับนักเรียนเป็นของคู่กันครับ
1: แปลว่าเป็นความร่วมมือแบบทั้งยิ่งใหญ่เลยทั้งยิ่งใหญ่เราไม่มีงบประมาณเราทำไงได้อะคุยกันในประชุมคุยกันทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กทำไงรถประปาเลยครับรถประปาก็ทั้งครูก็หาเด็กก็วุ่นกันโอ้ยสนุกสนานเฮฮาครับ
2: แบ่งกลุ่มครูออกมาช่วยว่ากลุ่มนี้ไปคุยกับกลุ่มไหนผมไปคุยกับใครบ้างกลุ่มของนักเรียนทำยังไงกลุ่มผู้ปกครองทำยังไง
3: ก็สนุกดีค่ะเพราะเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แห่ผ้าป่าแห่รอบโรงเรียนครับ
1: ครูนี่ทุกคนนี่ลงขันหมายว่าลงขันกันหมดอ่ะเด็กก็ลงขันแถมไปชวนผู้ปกครองอีก
3: ช่วยโรงเรียนช่วยหารายได้ค่ะหาช่วยไปเรียกอะไรพ่อแม่ญาติพี่น้องค
4: ่
3: ะ
4: แล้วตัวเองออกด้วย
3: ออกด้วยค่ะ
2: คนนั้นน่าชื่นใจหลายคนพยายามที่จะช่วยกันอย่างเต็มความสามารถเราเตรียมงานกันเต็มที่รู้สึกจะอยู่ในช่วง10ถึง20วันตรงเนี้ยได้เงินมาล้านกว่าบาท
1: ได้ตึกมาไม่ได้ตั้งหลังหรอกครับด้านที่เห็นน่ะก็ยังดีแต่ว่าเราเห็นความร่วมมือ
3: รู้สึกว่าตึกนี้เนี่ยเราก็เป็นมีส่วนร่วมด้วยนะแล้วก็เราก็ได้ใช้ก็มีความรู้สึกภูมิใจค่ะ
0: ถ้าถามผมว่าสุดยอดของโรงเรียน1ใน10พอ.ยกอะไรมาเป็น1เนี่ยผมยกให้เลยว่าสุดยอดคือกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานภายนอกและหน่วยเหนือนั้นมีความสำคัญมากที่หาดใหญ่รัฐนั้นองค์กรภายนอกและชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสุดยอดมากครับงานในโรงเรียนของเราโดยเฉพาะกระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องการระดมทุนในการเสริมความแข็งแกร่งกับสถานศึกษานะครับเราทำอย่างต่อเนื่องอาคารหลายหลังถูกก่อสร้างโดยองค์กรของชุมชนทั้งหมดอาคารหลังแพงๆที่เห็นอยู่ราคาเป็น20ล้านสร้างโดยองค์กรภายนอกหอประชุมที่ขนาดใหญ่มากสร้างโดยองค์กรภายนอกและก็ชุมชนนะครับตรงนี้เราทำได้อย่างต่อเนื่องครับและก็แข็งแกร่งมากการระดมทุนทางการศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าทุกโรงเรียนทำกันในประเทศไทยไม่เป็นโรงใดโรงหนึ่งนะครับเพราะว่าโรงเรียนในประเทศไทยนั้นอาศัยชุมชนเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการตลอดแต่โรงเรียนใดสามารถทำได้มากได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนนะครับอย่างของหาดใหญ่รัฐเราทำตั้งแต่ระดมทุนเล็ก ช่นว่าให้นักเรียนมาช่วยนักเรียนเช่นว่าโครงการ1บาทช่วยเพื่อนได้ไว้สำหรับนักเรียนช่วยนักเรียนยามมีทุพพิกภัยเด็กนักเรียน1บาทช่วยเพื่อนได้สมมุติว่าวันนี้แกเงินเหลือแกก็ทําโครงการ1บาทช่วยเพื่อนได้เอาไปใส่กองๆเดือนนึงอาจจะได้สัก 7-8,000 หรือ 10,000 กว่าบาทไว้ช่วยนักเรียนเช่นกันและกันจนถึงโครงการใหญ่ที่เราต้องระดมเงินใช้เงินอย่างการสร้างศูนย์กีฬาเราจัดเอาทีมของแกรมมี่ธงชัยแมคอินไตลงมาเป็นมหากรรมใหญ่มากเราจัดวันเดียว2รอบ22ล้านเมื่อปี2553เราก็มาสร้างอาคารต่อมันยังเนื่องจากไม่เสร็จเราก็จัดมวยยอดมวยไทยเกียรติเพชร7สีขึ้นมาที่สนามโรงเรียนเราก็ได้เงินวันนั้น3ล้าน7ในคืนเดียวเราก็ทำเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นสูตรตรงนี้คือหมายถึงว่าทำเล็กสู่ใหญ่เรื่องเล็กก็ทำเล็กเรื่องใหญ่ก็ต้องทำใหญ่เป้าหมายในอนาคตของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สิ่งที่สำคัญมากก็คือการเป้าหมายการจัดการศึกษาทันการทันโลกเพราะนั้นการข้างหน้าโลกเป็นโลกก็เบื่อไหลโลกของเป็นโลกโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นใครปรับเปลี่ยนได้ทันการทันโลกโรงเรียนนั้นจะเป็นโรงเรียนที่ทันสมัย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะ
ถ้าน้องสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลน์หรือโลหะอะคาไลน์เอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: แม
8: ่
4: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนก คอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
9: โอ้ย

0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นเกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
5: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
9: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
6: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: And when blue color appears, stop the watch and record the time.
1: ก่อนจะเทผสมกันนะคะเตรียมตัวเรื่องการจับเวลานะคะเพราะว่าเทปุ๊บมันต้องจับเวลาปั๊บเลย
2: หลังจากเราเตรียมสารละลายที่1และสารละลายที่2สำหรับการทดลองย่อยที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยจะมีขวดเปล่าซึ่งเป็นขวดขนาดใหญ่ตั้งไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพการทดลองที่เกิดขึ้นคือเราจะขวดเล็กซึ่งมีสารละลายที่1และสารละลายที่2เนี่ยนะคะมาผสมเทรวมกันในขวดใหญ่ที่เปล่าอยู่ไม่มีอะไรใส่นะคะเมื่อเทแล้วก็เริ่มจับเวลาเลยนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยในขวดที่สารผสมกันเนี่ยก็ให้เขย่าเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อให้สารทำปฏิกิริยากันได้ดีจับเวลาจนกระทั่งสีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นเริ่มต้นค่ะลองสังเกตดูในสไลด์นะคะว่าตอนนี้เขาทำการทดลองผสมอยู่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสีเหลืองอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเขาหยุดจับเวลานะคะ
1: ไอโอดีนที่ไม่ใช้แล้วก็ใส่ถุงนะคะใส่ถุงซีลไว้นะคะ

0: We've got 2 minutes and 21 seconds. Well,
1: เมื่อเห็นสารละลายเปลี่ยนจากเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนของไอโอดีนกับน้ำแป้งนะคะก็หยุดเวลาแล้วก็จับลองดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมื่อเห็นเป็นสีน้ำเงินเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้คงแตกต่างจากของทางนู้นเนื่องจากว่าขนาดของภาชนะที่เราใช้ต่างกันนะคะ
2: เดี๋ยวคุณครูบอกมาเลยนะคะว่าของคุณครูเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกี่นาทีนะคะของที่เม็กซิโกนี่คือ2 นาที 21 วินาทีค่ะ
1: อาจารย์ให้บอกเลยไหมคะ
0: What is your time?
2: Mata, I think I miss it. When you mix it, once you mix it, do you stir it right away or you just mix it and leave it?
0: You mix it and let it stand and then you start your stopwatch. That's a very important part of that experiment.
2: You didn't do any stirring at all, right?
0: Just check when you mix the solutions, gently, and that's all.
2: Okay.
1: เมื่อเริ่มผสมกันนะคะคือเขย่าเล็กน้อยให้เข้ากันหลังจากนั้นเริ่มจับเวลานะคะแล้วก็ตั้งสารละลายที่ผสมกันทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่ไปเขย่าหรือไปขยับอีกแล้วก็สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าเปลี่ยนจากเหลืองอ่อนเป็น สีน้ำเงินเข้มค่ะค่ะอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะทางวังไกลกังวลค่ะค่ะคุณครูท่านอื่นล่ะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังคะ
2: It seems like we take longer time here
3: อาจารย์ครับ
0: Maybe if you add one more milliliter of iodine could work better.
2: ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ว่าไงนะคะ
3: พอดีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยว่าจะให้ดูภาพจากวังไกลกังวลนะครับ ของผมได้เวลา 3 นาที 50 วินาทีครับ
2: Okay, we got one here, Mata. This is from station at Hua Hin, not at Bangkok. Okay. It takes took 3 minutes 50 seconds.
0: It's not that long. It's okay. And this is the longest. This is the slowest experiment. The slowest test of the three. So it's okay. We hope the other ones will be quicker.
2: Right. You're correct. Yes. Well, but at least they already missed what's happening. Finally.
0: Would you like that we proceed with test two?
2: With test two on what? For what? No, what we do two. Is a vial. We use a vial. A small bottle.
0: That's okay. No, if I'm asking you if we want to proceed with test number two.
2: Okay, we gotta start the second one, right?
0: Okay. Then again, in a beaker, we put 3 milliliters of water.

0: water, 1 milliliter or 2, depending on your concentration of iodine solution, and 1 milliliter of vitamin C, as we did before.
1: อันนี้ก็จะเริ่มทำการทดลองย่อยที่2นะคะเริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1ก่อนซึ่งเหมือนจากการเหมือนกับการทดลองที่แล้วนะคะก็เติมน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml และไอโอดีน1 ml ลงไปนะคะ
0: Now we prepare solution 2 in a second beaker we have 3 ml of water 2 ml of hydrogen peroxide and 1 ml of starch solution. Mix here and start the stopwatch.
1: หลังจากนั้นในขวดอีกใบหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลาย2นะคะซึ่งก็จะมีการเติมน้ำ2 ml ไฮโดรเจนปรอกไซด์2 ml นะคะแล้วก็น้ำแป้ง1 ml นะคะเมื่อเตรียมสารละลายทั้ง2ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มทำการทดลองที่2ต่อนะคะโดยเทสารละลายจากทั้ง2ขวดรวมกันนะคะในขวดใหญ่นะคะเมื่อเทรวมกันแล้วก็เขย่าสั้นๆให้เข้ากันนะคะพร้อมกับตั้งขวดทิ้งไว้แล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: ขวดที่1มีอาจารย์ที่ห้องเสร็จแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะการทดลองย่อยที่1
1: 2นาที50อ่ะค่ะ2นาที50ไล่ๆกับเขาแล้วก็ขวดที่2จะเป็น2นาที40ขวดที่3 1นาที45ค่ะ

0: ของอาจารย์เป็นไงของคุณครูเป็นไงบ้างคะของทางเม็กซิโกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทดลองย่อยที่2เนี้ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่าปริมาณของไฮเดนเปอร์ออกไซด์เราใส่มากขึ้นนะคะ
1: ของ
0: นะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยเขียนเวลาด้วยนะคะเรากำลังเวียนไปนะคะว่าแต่ละการทดลองย่อยนะคะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเชิญอาจารย์สุรพงษ์ค่ะ
1: ของส่วนวังไกลกังวลนะครับก็ในการทดลองครั้งที่2ช่วงนี้ก็เวลาผ่านไปแล้ว1นาที10วินาทีครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะWhy are we waiting for the results? May I just ask that if we use the container that have more surface rather than just use a vial or glass bottle, do you think that will be different or not? Like maybe we put in petri dish and then swirl it and then let it leave it. Maybe it's faster.
2: I think it's not, that has not any effect. We use a flask because it's easier to shake. But the problem is not surface, it's concentration, we think.
0: ค่ะเมื่อกี้ถามคำถามไปว่าเราใช้ขวดเขาใช้ฟลาสหรือว่าเราจะใช้เป็น petri dish จานเลี้ยงเชื้ออะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะมีผลไหมกับการเกิดในเกี่ยวกับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งถ้าเราดูจากสมการเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสารนะคะมากกว่าว่าจะขึ้นว่าใช้ภาชนะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เราก็ลองทดลองดูก็ได้นะคะว่าถ้าเราใช้ขวดแตกต่างกันจะเป็นยังไงนะคะการผสมกันมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
1: อาจารย์สุภวรรณครับของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในส่วนการทดลองครั้งที่2นะครับใช้เวลาไป2นาที25วินาทีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเร็วขึ้นนะคะOkay, Mata, I think you can start the third one. They're following okay. Now.
2: Okay, now test 3. Again, in a beaker, 1, add 3 milliliters of water, 1 milliliter of iodine, and 1 milliliter of vitamin C solution, just as in the other two experiments.
3: เราก็จะเริ่มเตรียมสารสำหรับการทดลองย่อยที่3นะคะก็เริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1หรือ solution 1ก่อนนะคะในขวดก็คือเติมสารน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml แล้วก็ iodine 1 ml นะคะ
2: Now, for the solution 2, add 1 milliliter of water, 3 milliliters of hydrogen peroxide, and 1 milliliter of starch solution.
3: ในภาชนะอีกอันหนึ่งหรือในขวดอีกอันหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลายที่2นะคะโดยเติมน้ำ1ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3และน้ำแป้ง1 ml ตามลำดับค่ะ
2: Mix both solutions and shake it gently and record the time when the blue color appears.
3: ผสมสารละลาย1และ2กันนะคะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: Yes, I can see what you're showing. Very nice. Very nice. If I see.
1: That was fast, really. We missed the action for a second.
0: เดี๋ยวใครอยากจะได้เข็ม IYC นะคะก็เตรียมตั้งคำถามเลยนะคะ

0: what is the time that you observe for the third one?
1: 41 seconds.
0: Say again?
1: 41 seconds. It was really
0: oh,
1: fast.
0: Oh, that fast, huh? Very fast, yes. 41 seconds, yes.
1: To,
0: okay. ค่ะก็คุณครูคงทำได้ทั้งหมด3การทดลองย่อยแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราขอดูเวลาด้วยนะคะทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็กำลังรวบรวมนะคะว่าได้เวลาทั้ง3การทดลองย่อยเป็นอย่างไรนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลละคะ
2: เดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บหนึ่งครับผม
0: การทดลองย่อยที่3นี่น่าจะเร็วแล้วนะคะ
3: จะช่วยรายงานเลยครับช่วยรายงาน
2: อาจารย์ครับมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะครับจะให้รายงานผลการทดลองทั้ง3ครั้งครับผม
0: ใช่เลยค่ะ
4: สำหรับวังกังวลกลุ่มที่3นะครับก็จะได้เวลา1นาที50วินาทีครับ
5: เราไม่เห็นจับภาพเลยโอ้โหอ้าว
0: อันนี้คือการทดลองแรก3นาที50นาที50วินาทีแล้วก็2นาที21วินาทีใช่มั้ยคะแล้วก็1นาที50วินาทีงั้นถูกมั้ยคะกลุ่มที่3รายงานทั้ง3การทดลองเลยค่ะ
6: เมื่อกี้ก็ถามกลับมาฟังด้วยนะคะ
2: ขออนุญาตแทรกอีกกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับมีผลของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.15 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.10 นาทีนะครับแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา20วินาทีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
7: มีอะไรไม่เติมแป้ง
0: Mata, one group at the Hua Hin site, they got the first one 3 minutes 15 seconds, and then the second one is 2 minutes 10 seconds, and the last one is only 20 seconds.
1: I think those are beautiful results.
0: We have about 20 sets here at Bangkok. We just average it, okay?
1: Okay.
2: พี่วุฒิพี่วุฒิเท่าไหร่นะครับไม่ครั้งแรกครั้งที่หนึ่ง
8: ค่าเฉลี่ยของทางกรุงเทพนะคะก็จะได้การทดลองที่1นะคะค่าเฉลี่ยนะคะค่ะการทดลองซึ่งตอนนี้เป็นตัวเลขของ4กลุ่มนะคะของการทดลองที่1ก็คือได้เป็น4นาทีนะคะ20วินาที 4.20 ค่ะการทดลองที่2 2.40 และการทดลองที่3 1.29 ค่ะ
2: ขออนุญาตรายงานผลอีกกลุ่มหนึ่งจากทางไซหัวหินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.50 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.25 วินาทีแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา 1.10 วินาทีครับ
0: So far, the results here is quite different of the three experiments. But however, the time is quite vary, particularly the third one. some group got just only 20 seconds, while the others take about 1 minute or so. So I would say that because we didn't provide a very good the volume measurement, what we do is that I just let them count the drops. We forgot to bind the one with the scale, the pipette scale for them. So maybe that's vary because of the amount of high-end peroxide is differently. But anyway, comparing with three reactions, they can see the difference.
1: I think that the important thing is you can see that more concentration of one reactant results in more speed. And maybe for high school, I think qualitatively it's nice. Jorge, would you like to?
0: Yes, thank you.
1: And I think a good idea could be measure the volumes maybe with syringes. Then you have, with insulin syringes, you have more accurate volume measures, I think.
0: Yes, thank you. Next time we will provide a better volume measurement, better than this one.
1: But I think the phenomena is, you can observe the phenomena, right? So I think it's perfect. Our results are perfect.
0: ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเข็มรออยู่นะคะเข็มเร็ว
8: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะใน3การทดลองย่อยเนี่ยจะเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์ใช่ไหมคะจะเห็นว่าการทดลองย่อยที่3เนี่ยมีไฮโดรเจนปรอกไซด์มากที่สุดซึ่งก็สอดคล้องกับผลว่าเมื่อสารตั้งต้นหรือไฮโดรเจนปรอกไซด์มีปริมาณมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็เร็วขึ้นถูกไหมคะเห็นว่าถึงแม้ว่าเวลาที่จับของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันพอสมควรแต่ก็จะเห็นเป็นเทรนด์ว่าเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยการทดลองที่3เนี่ยจะเร็วหรือสั้นที่สุดนะคะรองลงมาก็คือ2และ1ตามลำดับค่ะ
1: I think another important thing is that the reactants are not pure, so you have to have different results with different reactants. So I think that's an important factor.
0: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่ามีข้อสังเกตหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ทางโรงเรียนไกลกังวลมีอะไรไหมคะ
2: มีข้อสังเกตนะครับอาจารย์ครับคือประเด็นสารละลายของทางเม็กซิโกจะออกเป็นสีเหลืองๆอันนั้นเป็นสีของวิตามินซีหรือว่าสีแอลดีนครับ
0: Mata, our teachers noticed that your solution, the vitamin C solution, is look yellow, while ours is just only colorless. I think it's come from the tablet, right? The color.
1: Yes, I think they put some color to make it more attractive. Maybe is the brand of the vitamin C. I don't. Maybe we were thinking that's different in the different countries.
0: ค่ะก็เราก็เห็นที่ท้องตลาดเนาะเวลาไปซื้อวิตามินซีอะค่ะบางครั้งก็เป็นวิตามินซีเป็นสีเหลืองใช่ไหมบางทีก็วิตามินซีก็สีส้มใช่ไหมคะหรือแบบไม่มีสีของเรานี่ซื้อแบบไม่มีสีมาแบบเป็นสีขาวของเราเป็นสีขาวแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองนะฮะจะเป็นพวกรสชาติอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีเหลืองนะปกติค่ะนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: อาจารย์ได้เข็มอีกแล้วเนาะ
9: อาจารย์คะถ้าตัวเวลาที่ผสมสารละลายอะค่ะถ้าสลับกันอย่างวิตามินซีกับสารไอโอดีนเนี่ยถ้าใส่ไอโอดีนก่อนแล้วใส่วิตามินซีหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือสลับกันเนี่ยมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าค่ะ
8: ก็ในกรณีนี้นะคะเนื่องจากจริงในโซลูชันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเตรียมคือ I ออกมาถูกไหมคะซึ่งเป็นตามสมการที่หนึ่งที่เริ่มต้นจากวิตามินซีบวกไอโอดีนได้เอลไดออกมาฉันใส่ตัวไหนก่อนไม่มีผลค่ะ อ๋อไม่ใช่ค่ะคือเขาแค่แต่ละชุดหมายถึงในกรณีของสารละลายที่2ใช่ไหมคะสารละลายที่2ก็ไม่มีผลค่ะหมายถึงว่าในแต่ละสารละลายที่เตรียมใช่ไหมคะว่าใส่ตัวไหนก่อนหลังไม่สำคัญค่ะ
10: ที่ผมขอถามนะครับถ้าเกิดเราใช้วิตามินซีจากน้ำผลไม้จะมีผลต่อการทดลองนี้ไหมครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือน
8: So here's the question. So is it possible to use like juice to be the source of vitamin C? Will the result be different?
1: I think it's almost impossible to calculate the concentration of vitamin C in the juice. So you never know from one orange to another, the vitamin C is different. So the idea of using vitamin C, regular vitamin C, is to have a concentration that works, and that you can all measure more or less. If it's difficult with the tablets, can you imagine with the oranges?
0: คำตอบนะคะก็คือว่ามันในน้ำพวกน้ำผลไม้มันก็จะมีวิตามินซีถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้มีวิตามินซีอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเวลาเกิดปฏิกิริยามันก็อาจจะยากนิดนึงหรืออาจจะเห็นยากหน่อยนึงเราคงต้องลองดูนะคะ
1: And I think you can use it to see how the vitamin C discolor the iodine.Maybe it's an interesting experiment, but it's difficult to make it a quantitative.
8: ก็อาจจะจากคำถามเมื่อกี้นะคะอาจจะขยายเป็นการทดลองหนึ่งก็ได้ว่าทางนู้นเสนอว่าอาจจะเป็นการทดลองแล้วก็สังเกตการหายไปของไอโอดีนแทนนะคะซึ่งก็เป็นอีกการทดลองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลองไปทดสอบดูแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณวิเคราะห์คงลำบากนะคะเนื่องจากว่าในน้ำผลไม้เนี่ยก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นเยอะแยะที่อาจจะส่งผลต่อผลการทดลองได
11: ้อาจารย์คะถ้าใช้น้ำยาล้างแผลแทนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้หรือเปล่าคะ
8: น้ำยาล้างแผลก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็ลองทดสอบดูนะคะแต่คำถามคือน้ำยาล้างแผลเนี่ยมีสีที่จะรบกวนหรือเปล่าค่ะคืออันนี้คือถ้ามีสีมันก็อาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยซึ่งอาจจะรบกวนหรือไม่รบกวนก็ได้ก็ต้องลองไปทดสอบดูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสีมันชัดมากแล้วมันทำให้การมองสีการเปลี่ยน

0: อาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมจากวังไกลกังวลครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คืออย่างเมื่อข้างต้นเนี่ยที่อาจารย์ได้ตอบว่าอาจจะไม่สามารถที่จะวัดเชิงปริมาณได้จริงๆถ้าเราจะเอาไปเหมือนกับวัดค่าแอบซอร์แบนต์เพื่อที่จะเทียบดูว่าปริมาณสีของไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราเปลี่ยนกลับไปเป็นปริมาณของวิตามินซีที่มีอยู่เพื่อทดสอบว่าในแต่ละตัวอย่างเนี่ยมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกันหรือไม่นี่พอจะทำได้ไหมคะ
3: อันนี้ขอตอบเองนะคะจริงๆถ้าในการทดลองระดับปกติที่ไม่ใช่ small scale เนี่ยจริงๆปฏิกิริยาเนี้ยมีเป็นตัวอย่างอยู่ใน textbook ที่เป็นหนังสือเคมีทั่วไปอยู่แล้วนะคะซึ่งใช้absorbance เนี่ยมาเช็คปริมาณของ iodine แล้วก็ย้อนกลับไปคำนวณเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่ในระดับ small scale ของเราเนี่ยซึ่งอย่างวันนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่สารลงไปเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมคะจริงๆถ้าเราเซต small scale ให้อุปกรณ์ที่ใส่การเติมสารเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีปริมาตรชัดเจนขึ้นนะคะเราก็น่าจะใช้หลักการ absorb band มาจับได้เช่นเดียวกันค่ะ

0: โอเคแล้วนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็ได้ทำการทดลองตามเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็คงจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแต่ให้ดูเป็นแนวทางนะคะซึ่งคุณครูก็น่าจะไปทำเองได้นะคะไม่ยากนะคะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราแจกไปให้ได้นะคะแต่ว่าสารละลายบางตัวอาจจะไม่มีเท่านั้นเองนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลก็มีอุปกรณ์พิเศษที่เราส่งไปให้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตเรื่องฝนกรดนะคะเอาชุดเรื่องฝนกรดออกมานะคะค่ะก็ขอสไลด์เลยนะคะเรื่องฝนกรดนะคะMata, we going to just a demonstration about acid rain. Okay, I'm sure that you have done this before either, right? So this is about the generation of sulfur dioxide, and then just see the changing of the indicator in water. So we can tell that there is a diffusion of gas sulfur dioxide through out through the water. So we just kind of assimilate on the environment, say like if we have maybe power plant and then we got some sulfur dioxide and then it will contaminate it into the pool. If we will put some kind of leaf also so that see the color change of the leaves, and also maybe we just put something like pretend that it's a hill, and then you can see a water pool in front of the hill and after back of the hill that is affected later, something like that. Okay?
1: Beautiful. Thank you. We appreciate very much to the opportunity to watch your demonstration.
0: Okay, นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะโดยที่ทางห้องส่งเองก็จะสาธิตด้วยเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้ทางปลายทางดูนะคะว่าเราทำอะไรกันความจริงแล้วการทดลองเนี้ยนะคะอาจารย์เองก็เคยทำการอบรมครูนะคะเมื่อปี2546นานมาแล้วนะคะนะคะก็หยิบมาทำให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองนะคะจำลองสภาพแวดล้อมนะคะเราก็เคยได้ยินกันว่าในไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้านะคะที่เราได้ยินว่าแม่เมาะมีปัญหานะคะเพราะว่าเราใช้ถ่านหินนะคะเป็นเชื้อเพลิงและการเผาถ่านหินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นแก๊สนะคะจะเป็นทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งพวกไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็มีทั้งพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยนะคะอันนี้ก็วันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราก็คือจะทำให้เกิดเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีนี้แก๊สพวกนี้เป็นแก๊สพิษนะคะเป็นแก๊สพิษนะคะแต่เนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณที่น้อยมากนะคะเราก็จะแสดงให้ดูว่าความเป็นอันตรายของมันเนี่ยเราควบคุมได้นะคะงั้นการทดลองเนี้ยเราจะใช้ทำอยู่ในเพทริดิชนะคะในจานเลี้ยงเชื้อนะคะ

0: ในจานเลี้ยงเชื้อเนี้ยนะคะเราก็จะมีสเกลให้เดี๋ยวทางพี่น้องสิเนาะน้องนะคะนิสิตปริญญาเอกเดี๋ยวจะทำให้จะช่วยแนะนำให้ดูนะคะเดี๋ยวดูในภาพทางจอด้วยได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะเราจะสร้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะโดยใช้ปฏิกิริยาของโซเดียมเทอร์ซัลไฟด์นะคะกรดซัลฟูริกนะคะนะคะอย่าลืมที่อาจารย์เตือนนะคะว่าอันนี้อันตรายนะคะแก๊สพิษอันตรายฉะนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในภาชนะที่มิดชิดนะคะไม่ให้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้ออกมานะคะเดี๋ยวเรายังไม่หยุดตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้นี่เองนะทีที่เวลาจะทำกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นใช้จานเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วเราก็จะที่หยดเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือน้ำนั่นเองนะคะจะเรียกเป็นน้ำฝนเทียมหรือจะเป็นบ่อน้ำอะไรของเราก็ได้แล้วก็วาดภาพให้นักเรียนดูและเข้าใจนะคะตรงจุดตรงกลางน่ะจะเป็นจุดที่เราจะทำให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะอันนี้นี่อยู่ในจานเลี้ยงเชื้อถูกไหมคะจะมีฝาปิดนะคะเอาคราวนี้เราจะเห็นหยดน้ำสีเขียวๆเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือน้ำแล้วเราใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปอันนี้เราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมโมคริสัลกรีนเพราะว่าสีมันเปลี่ยนเหลืองกับเขียวน้ำเงินเนี่ยนะคะจะเห็นว่าวางระยะระวางแตกต่างกันเพื่อจะให้นักเรียนดูว่าเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยการแพร่ของแก๊สเราบอกว่าการแพร่ของแก๊สมันไปทุกทิศทางแต่ถ้ามันไประยะทางเนี่ยสั้นกว่าที่สั้นกว่าจะเจอผลก่อนถูกไหมคะน้ำบ่อน้ำที่อยู่ไกลกว่าก็จะได้รับผลช้าลงนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าการเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นว่าส่วนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะโดนกระทบเยอะก็จะเปลี่ยนเร็วนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็อาจจะวางใบไม้ไม่ทราบว่าเตรียมใบไม้มาไหมมีใบไม้ด้วยจะวางใบไม้นะคะเดี๋ยวกล้องจะ close up ที่ใดที่หนึ่งนะคะของการทดลองให้ดูนะคะแล้วก็จะมีภูเขาเหรอใช่ไหมคะทำเป็นภูเขาจะเอาเป็นโฟมมากั้นหรือจะเอาเป็นกระดาษขยำมากองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางส่วนของน้ำเอาไว้นะคะโอเคนะคะคราวนี้บอมไทมเมอร์บลูเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะpH มันจะอยู่ในช่วง 3.8 ถึง 5.4 นะคะซึ่งมีสีถ้าเป็นสีเหลืองก็คือ 3.8 นะคะพอ pH 3.8 ปุ๊บก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีน้ำเงินที่เปลี่ยนสีน้ำเงินที่ 5.4 นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายน้ำไปน้ำก็เริ่มเป็นกรดถูกไหมคะน้ำก็เริ่มเป็นกรดยิ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายเข้าไปเยอะเท่าไหร่กรดก็เป็นไงคะก็เข้มข้นมากขึ้น pH ก็เป็นไงคะมันก็จะต่ำลงนะแม้สีมันก็จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าเมื่อกี้เราบอกหยดน้ำเนี่ยเป็นสีออกเขียวๆใช่ไหมคะพอเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปละลายในน้ำมันก็จะเข้าไปที่ตรงขอบก่อนนะให้สังเกตเลยว่าขอบสีก่อนข้างตรงกลางนี่เปลี่ยนสุดท้ายเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วในที่สุดเราเป็นกรดนะคะ pH ต่ำมากๆเลยมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตตรงนี้นะคะโอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณหลิวจะช่วยเจเนเรตแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะทางไกลกังวลดูด้วยนะคะเวลาจะหยดอย่าเพิ่งนะคะให้หยดค่อยๆหยดทีแรกก่อนนะคะเอาหยดแอมโมเนียขอโทษทีเดี๋ยวหยดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคือซัลเฟอร์โซเดียมไทโอซัลไฟด์กับซัลฟูริกแอซิดนะคะเอาแล้วหยดปุ๊บรีบปิดฝาเลยนะคะซัลฟูริกแอซิดนะคะกับโซเดียมโทซัลไฟด์นะคะ
1: ลองดูเข้าก่อน
0: ทางไกลกังวลมีไดเรคชั่นใช่ไหมคะ
2: มีครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้มากเลยค่ะนะคะพอหยดเสร็จปุ๊บเนี่ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดแล้วงั้นรีบปิดฝาทันทีนะคะให้สังเกตสีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะดูเลยนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะค่ะทางโรงเรียนปลายทางนะคะถ้าจะทำตรงนี้เราก็มีโซเดียมเทอร์ซัลไฟด์อยู่ในการทดลองของเมื่อกี้นี้นะคะเราก็มาใช้ก็ได้นะคะแล้วก็กดซัลฟูริกก็ง่ายๆนะคะหยดก็หยดอย่างละ1หยดนะคะมันก็จะเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เลยแต่อย่าลืมว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ออกมานะคะปิดฝาไว้เลย

0: แยกจานพลาสติก
1: ทำใบก็ได้ก็คือทำให้มันแตกออกมันก็จะเปิดผิวหน้าขึ้นมาตรงผิวหน้านี่ก็จะเปิดปฏิกิริยาก่อนถูกไหมคะใบไม้ที่ดีนะคะคือใบกาบหอยที่เป็นใบสีม่วงนะยาวๆแข็งๆนะคะนั่นดีมากจะเห็นชัดเห็นเร็วอีกอันนึงจะเห็นว่าในภาพบนจอนะคะก็จะมีก้อนๆสีขาวเนี่ยนะคะนิสิตก็ทำมาว่าสมมติเป็นภูเขานะเราจะเห็นเลยไหมคะระยะทางเท่ากันอันที่มีภูเขาบางกับไม่มีภูเขาบางเห็นไหมคะอันที่มีภูเขาบางเกิดช้ากว่ามาตาลูปิตาI don't know how he is still there or not. So you can see the difference, right? The distribution, gas distribution go to the pool after, behind the back, the hill, what I should say, later, see?
2: It's excellent, it's beautiful.
1: Well, this experiment I took from Professor Stephen Thompson at Colorado State University. When I visited him and he just demonstrated to me. So I said, oh, this is amazing. So that's why I interested in small scale chemistry.
2: Excellent. It's really beautiful. And it really demonstrates the phenomena. It's fantastic.
1: Yes, and you see another piece far back, opposite to the one the hill, the simulated hill. You see that is our leaves. You can see the color changing also.
2: Yes, we can see it perfectly.
1: นะคะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็จะเห็นนะแม้การเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นเศษใบไม้ใช่ไหมคะด้านนึงเป็นเศษใบไม้อีกด้านนึงก็เป็นจำลองก็เป็นบ่อน้ำนะคะอยู่หลังเขานะคะก้อนสีขาวๆเนี่ยนะคะก็ปั้นมันขึ้นมานะคะเป็นหลังเขานะคะก็จะเห็นว่าไอแล้วมันก็จะไปกัดกร่อนสมมติเรามีรูปปั้นโลหะนะคะหรือว่าบ้านเรือนหรือเสาไฟฟ้ามันถูกกัดกร่อนแบบนี้ค่ะWell, I think time is coming. Maybe any questions from our side? คุณครูมีคำถามอะไรที่จะถามทางเม็กซิโกไหมคะมีอีกไหมคะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วนะคะสำหรับฝนกดนี่แหละคะมีคำถามอะไรไหมคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: Well, so it's time now, right? So it's time for us to leave again. And we will not see until February 8th. That's long, isn't it?
2: Yes, it's long. But we will wait for you, for seeing you again very anxiously.
4: And we are going to meet you for this week.
1: Okay, let me quickly check. Next experiment gonna be what? Carbon dioxide and hydrogen?
2: No, carbon dioxide and oxygen, both obtaining both in syringes, and these processes.
1: Okay.
2: Gas diffusion and chlorine. And chlorine, you told us it's going to be a demonstration. It's right?
1: I cannot get it. Which one first?
2: For the next session, we will have carbon dioxide and oxygen and the syringe preparation to obtain both gases. And the second session will be hydrogen, gas diffusion, that it's very similar to the one you already

0: made, then we may prepare another demonstration and a chlorine demonstration.
1: Okay. ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็คงจะต้องเราจบการทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะพบกันในตอนที่4นะคะค่ะเราก็เป็นการทดลองนะคะก็ดูเรื่องของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันนะคะแต่ดูซึ่งเราได้แจกไปให้แล้วนะคะโอเคมาทาลูปิตา and Jorge I have to say goodbye for today and we meet again on February 8th and then 9th right two more sessions to go
0: yes that's right
1: okay yes, สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและไรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
4: คืนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
5: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจาก

เขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหม
2: เรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมี

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011หรือพ.ศ. 2554ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและการ Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของทั้งหมด5ตอนด้วยกันวิทยากรในวันนี้ทางฝ่ายประเทศไทยได้แก่อาจารย์ดร.ปาริชัดวนาลาภพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดิ Good morning George Good morning Martha and Lupita Well welcome back Yes shall we start today now you ready
1: Yes we are ready
0: Okay please start
2: We find gases in the atmosphere, in the troposphere, in the stratosphere, and many of them can be synthesized in the laboratory. We are going to use a method proposed by Professor Bruce Matson from Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska, in the United States. And hopefully,you will be able to reproduce this method just with simple syringes and with a couple of extra minor items.
3: วันนี้นะคะการทดลองก็จะเกี่ยวข้องกับแก๊สนะคะซึ่งแก๊สเนี้ยก็เป็น
4: อันนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนพังตัวดึงข้างหลังเนี้ยได้นะครับแต่ว่าการใช้กระบอกเข็มฉีดยาในการเก็บแก๊สเนี่ยประเด็นก็คือเราจะต้องปิดไปเข็มฉีดยาให้ได้ครับ
2: So the idea will be to mix two reagents inside the syringe that will produce a gas. Mainly, one of the reagents will be a solid.And the other one will be a liquid. That's how we normally do it. Now, how can you mix the solid with the liquid in a clean way?
3: การทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะผสมสารตั้งต้น2ชนิดนะคะให้เกิดแก๊สขึ้นมาซึ่งให้แก๊สเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในกระบอกฉีดยานะคะโดยหลักเนี้ยสารตั้งต้น2ชนิดที่ทําให้เกิดแก๊สขึ้นมาเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยสารชนิดแรกเป็นของแหลกขอโทษค่ะเป็นของแข็งนะคะสารอีกชนิดเป็นของเหลวนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าทำอย่างไรจะก่อให้เกิดแก๊สได้โดยเป็นการทดลองที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะ
2: First of all we need to make sure that the syringe is gas tight